0: ด้วยความสามารถของตนเอง
1: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
0: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนังกงานกพกำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดโดยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติ
3: ในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
4: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
3: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
6: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย นำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
6: หลังจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
12: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
6: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทันทีการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
12: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ไปเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีไปเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินีมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0การแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่วนทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยนายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
14: 1 นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1 มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
22: สวัสดีครับ
21: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
22: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสัมภารนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
21: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี้
22: มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับขออนุญาตอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
21: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
22: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับปรามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้จัดการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
21: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
22: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการในทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกลุ่มในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
21: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
22: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
21: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
22: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
21: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
22: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับ และหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
21: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
22: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
21: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
22: ทางสำนักงานประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
21: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
23: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับ ที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่าง
4: ๆทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
23: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกันอย่างสำนักงานตำรวจชาติเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปกเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
4: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
5: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ10ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9-12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
7: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
5: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของลาซาด้าประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี
8: ้เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่ 9-12 นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ international market ได้จริงๆค่ะ
5: การจัดงานทีเซก2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้

0: กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอ็นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
1: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
0: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันอย่างมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
2: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
0: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรง

อยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทั้ง2ช่องทางนะคะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตามกันได้ทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะทีมช่างเทคนิคนะคะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนายกออกมาแถลงนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะฮะมีกรอบมีเวลาอย่างชัดเจนแล้วก็มีการที่จะบอกว่าต้องมีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันด้วยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องเงียบๆไปแล้วเนี่ยคนจะไม่สนใจหรือคนไม่สนใจแล้วเรื่องเงียบๆเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะหายไปตามกาลเวลานะครับเขาบอกว่าคนไทยลืมง่ายซึ่งเป็นเรื่องจริงนะฮ
2: ะ
1: ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะฮะดังนั้นแล้วท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ท่านในฐานะนายกและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องมีการกำกับดูแลและหาคนผิดมาลงโทษแล้วก็จะกำจัดกระบวนการนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นรับราชการแล้วเริ่มต้นจากการทุจริตเริ่มต้นจากสิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วจะทำงานดีได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญและมีการกำกับดูแลกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องนึงฮะทางการเมืองฮะศาลรัฐธรรมนูญนะครับนัดประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสนี้ฮะ9กรกฎาคมนะครับ9โมงเช้านะฮะโอ้เลขดีนะฮะ9กรกฎาคม9โมงเช้าเพื่อให้ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านนะฮะ9บวก9บวก9นะครับลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซิว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยนะฮะมันด่วนจริงมั้ยนะฮะมันด่วนจริงมั้ยนะฮะคำถามคือถ้าไม่ด่วนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ด่วนปุ๊บเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาเนี่ยด้วยมติ2ใน3 2ใน3ตุลาการก็คือ6ท่านตุลาการรัฐธรรมนูญมี9ท่านนะฮะ6ท่านถ้าชี้บอกว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยมันไม่ด่วนและมันก็ไม่จำเป็นต้องออกปุ๊บเนี่ยคือในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเงินที่กู้ไปเนี่ยไม่ต้องคืนนะครับถือว่าใช้ได้แต่พ.ร.ก.นี้เสมือนว่าไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ที่ได้ทำลงไปแต่มันจะนำมาสู่เรื่องของความรับผิดชอบของประมุขฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงความรับผิดชอบรับผิดชอบในที่นี้สูงสุดเนี่ยก็คือการลาออกของนายกรัฐมนตรีหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.นี้ไม่ด่วนจริงและพ.ร.ก.นี้ก็ไม่ชอบอะไม่ชอบด้วยกฎหมายแบบนี้นะฮะมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีถามว่านายกรัฐมนตรีไม่ลาออกได้ไห
2: ม
1: ไม่ลาออกก็ได้แต่จะนำมาสู่การเรียกร้องของคนอื่น
2: ๆ
1: บอกให้ลาออกลาออกนะครับและถ้ายังไม่ลาออกอีกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวก็จะมีการจัดตั้งม็อบแล้วก็กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยออกมากดดันนอกสภาแล้วถ้าเกิดม็อบไปชนกับรัฐบาลก็นำไปสู่รัฐประหารนี่คือสิ่งที่เขามองกันไปข้างหน้าหากเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายนี้ขึ้นจริงอันนี้เป็น worst case scenario ที่มองกันเอาไว
2: ้
1: หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูเมื่อวานไปถามนายกเหมือนกันในประเด็นนี้นะครับนายกก็ตอบมาอย่างชัดเจนนะครับอ้าวเรื่องของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ EEC และ BOI นะครับคนก็จะงงๆอะไรคือ EEC อะไรคือ BOI ฮะ EEC อยู่ที่ภาคตะวันออก
2: ใช
1: ่เป็นแหล่งอะไรนะครับ
2: พัฒนาพิเศษ
1: เขตเศรษฐกิจ
2: พัฒนาพิเศษ
1: ภาคตะวันออก
2: ภาคตะวันออก
1: เขาก็มี วิธีการแนวทางอำนาจหน้าที่ของเขา BOI คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็จะมีแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนของคนที่จะมาลงทุนเนี่ยจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยไปดูแลกันตรงนี้นะครับสองหน่วยงานนี้เนี่ยพอไปดูแล้วปุ๊บเนี่ยเอ๊ะอำนาจหน้าที่เนี่ยมันก้ำกึ่งกันนะครับและทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะแข่งกันแย่งชิงพื้นที่กันหรือเปล่า
2: ะ
1: นะเพราะ BOI เนี่ยมันดูหมดนะฮะเรื่องของการลงทุนส่วน EEC ก็ดูเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในจังหวัดที่เกี่ยวข้องแต่อำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันมากคือการส่งเสริมการลงทุนคำถามอยู่ที่ว่าพอทำแบบนี้แล้วปุ๊บอำนาจหน้าที่มันก้ำกึ่งกันมันคือการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่กันหรือไม
2: ่
1: แล้วก็มันก็จะไปสู่เรื่องของการปัญหานอมินีแล้วก็นิคมเถื่อน มีคำนี้ด้วยนะฮะนิคมเถื่อนนะฮะอันนี้ก็ท่านนายกก็ออกมาตอบเหมือนกันเรื่องกระแสข่าวการย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกนะครับที่โคราช2029นะครับก็ยืนยันจัดที่เดิมฮะอำเภอเดิ
2: ม
1: คือตอนแรกเนี่ยก็จัดที่โคราชแล้วบอกว่าเฮ้ยจะไปจัดที่อำเภอคงทำไมไม่ไปจัดที่ปากช่องเออนะก็มีกระแสเหมือนกันพอมีกระแสแบบนี้คนที่เขาไปลงทุนคนที่เขาทำโน่นทำนี่เขาก็ระส่ำระสายสิครับระส่ำระสายสิครับว่าเฮ้ยแล้วจะยังไงคือแผนนี้ระยะยาวนะครับไม่ได้จัดขึ้นปีนี้ปีหน้าจ
2: ั
1: ดขึ้นปี
2: 2029
1: อีกกี่ปี
2: อีก3ปี
1: อีก3ปีอะไรจะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้บ้างอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินราคาขึ้นน้ำไหลไฟสว่างถนนเกิดขึ้นนะครับก็นั่นแหละคนในพื้นที่เนี่ยมันได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็คือถ้าย้ายปุ๊บเนี่ยคนในพื้นที่ที่เขาไปลงทุนไว้แล้วอะหรือบางคนที่เขาไปเก็งกำไรที่ดินไว้แล้วไม่รู้ใครเหมือนกันนะ พอฟังแบบนี้เนี่ยอำเภอคงเนี่ยเนื้อหอมนะเพราะอีก3ปีปุ๊บน้ำไหลไฟสว่างแล้วก็คือที่ราคาที่ดินยังไงก็ขึ้นเพราะมีงานพืชสวนโลกไปตรงนั้นถนนก็จะต้องมีการขยายเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยบริการสาธารณะมันต้องดีขึ้นนะฮะตรงนี้เองฮะก็ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเอกชนเขาก็บ่นบอกว่าจะเอายังไงเอายังไงเอาให้ชัดเลยจะย้ายก็ย้ายเขาจะได้ไม่ต้องไปลงทุนตรงนี
2: ้
1: นะฮะก็ชัดนะฮะเมื่อวานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ชี้แจงบอกยืนยันก็อยู่ที่
2: เด
1: ิ
2: ม
1: นะยืนยันอยู่ที่เดิมนะฮะอันนี้ความเคลื่อนไหวของข่าวที่จะมาลงรายละเอียดกันในวันนี้ฮะไปดูท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ฮะได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลภาพรวมเพื่อส่งต่อเรื่องของการลงโทษทางกฎหมายฮะนายกย้ำและยืนยันบอกกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายรวดเร็วและโปร่งใสนะครับอันนี้ต้องย้ำฮะรวดเร็วและโปร่งใสนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้โหตั้งกระบวนการอะไรกันมาตั้งเยอะมีคนนอกมาตั้งแยะเนี่ยมันจะนานไหมท่านบอกว่ารวดเร็วและโปร่งใสวางกรอบเวลาด้วยนะครับคณะกรรมการชุดนี้ตั้งปึ้งปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งชุดใหญ่เนี่ยภายใน30วันการดำเนินงานชุดใหญ่เนี่ยภายใน30วันนะเพื่อให้คำตอบชัดเจนกับสังคมพูดง่ายๆภายใน30วันเนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่ที่พูดมาเนี่ยต้องมีคำตอบให้กับประชาชนให้ได้นะครับ30วันนับแต่เมื่อวานเนี่ยก็นับไปจนถึงเดือนหน้าก็ประมาณสักกี่วันฮะถึงวันที่เท่าไหร
2: ่วันที่6ที่7
1: ก็ประมาณวันที่6ที่7สิงหาคมเนี่ยก็จะมีคำตอบให้ชัดเจนกับสังคมนะครับชื่อแล้วก็จะบอกว่าไม่มีการช่วยเหลือและวิ่งเต้นกันอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจะเห็นว่าหน่วยงานที่เพิ่มมานะครับในฐานะคณะกรรมการเนี่ยเพื่อสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบไม่ใช่มหาดไทยมาสอบมหาดไทยอย่างเดียวนะฮะเอามาทั้งตำรวจด้วยนะฮ
2: ะ
1: สอบสวนกลางนะครับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพยานหลักฐานปปท.ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจับการทุจริตนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วก็มีความเป็นกลางนะครับสองหน่วยงานนี้ก็จะมาช่วยในการสืบสวนสอบสวนในกระบวนการตรงนี้นะครับสำหรับคณะกรรมการที่จะมาสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตท้องถิ่นซึ่งโทษทางวินัยในฐานวินัยร้ายแรงเนี่ยมีแค่2สถานนะครับปลดออกกับไล่ออกกล่าวคือบุคคลผู้มีรายชื่อเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมี5ท่านโทษ2สถานเท่านั้นนะครับถ้าบอกวินัยร้ายแรงคือปลดออกกับไล่ออก นะครับอีกอันนึงคือถ้าสุจริตอ่ะก็รอดไปแต่ถ้าต้องโทษปุ๊บเนี่ยมีโทษแค่2สถานคือปลดออกกับไล่ออกนะครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของทุจริตท้องถิ่นส่วนผลโพลล่าสุดนะฮะ
2: ค่ะ
1: ผลโพลล่าสุดคะแนนนิยมของรัฐบาลครับลดลงไปร้อยละ5นะครับไปถามนายกนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงมั่งแม่นายกก็บอกน้อมรับผลการสำรวจดังกล่าวเพื่อเร่งมาแก้ไขและปรับปรุงประเมินว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบผลงานเชิงบวกในหลายๆด้านนะฮะด้านไหนบ้างครับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้น
2: ค่ะ
1: แต่อันนี้ผมก็เห็นอยู่นะครับ
2: มีอยู่
1: ก็รายงานกันอยู่นะครับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็รายงานกันอยู่นะครับเสถียรภาพการของตลาดหุ้นไทยยืนเหนือ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่สนับสนุนประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เขาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์หรอกครับนี่ผมว่าผมประชาสัมพันธ์ทุกวันนะฮะ
2: ได้ยินอยู่นะ
1: ได้ยินประชาสัมพันธ์ทุกวันคือต้องดูเนื้อลึกของการประชาสัมพันธ์ว่าถ้าพูดถึง OECD ประเทศไทยได้อะไรฮะคนยังงงๆอยู่เลยฮะว่า OECD คืออะไรเราพูดถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP เนี่ยเติบโตอย่างนั้นเติบโตอย่างนี
2: ้
1: แต่ว่าคำถามคือประชาชนบางทีไม่ได้อยากทราบตัวเลขประชาชนอยากรู้เนี่ยประชาชนได้อะไรเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนและจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเขาได้ยังไงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการ2สิ่งผลกระทบกับประชาชนประชาชนเกิดอะไรตอนนี
2: ้
1: ประชาชนได้อะไรชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปยังไงและใช้ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย
2: ๆ
1: ถ้าเราไปบอก GDP เนี่ยอะไรคือ GDP อ่ะ
2: ใช่ก็จะไม่รู้เนาะ
1: แล้วในทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้า GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยมันโตขึ้นนะคุณปริศรามันไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนมันจะอยู่ดีกินดีนะครับมันเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเหมือนในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า GDP โตอย่างนั้นโตอย่างนี้พอสแกนไปโดยรวมแล้วเนี่ยมันคือทางด้านของการส่งออกสภาพอื่นๆส่วนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เติบโตไปด้วยดังนั้นถ้าเราดู GDP ภาพรวมเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งคือภาพรวมของประเทศว่าเศรษฐกิจมันโตขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับกันอ่ะนะอันนี้ก็คือตัวเลขเนี่ยแม้จะประชาสัมพันธ์ลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าประชาชนรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรจากเรื่องนี
2: ้
1: ชีวิตเขาไม่เปลี่ยนจนก็ยังจนเหมือนเดิมแล้วก็การประกอบอาชีพก็ยังยากลำบากเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ของประชาชนและบางครั้งไปใช้ภาษาราชการเข้าใจยากเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับสิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเนี่ยกลุ่มคนรากหญ้าหรือคนที่เขาฟังเป็นชาวบ้านอยู่ก็ใช้ภาษาง่ายๆและสื่อที่จะใช้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อเก่าๆถูกไหมฮะส่วนโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็คนรุ่นใหม่คุณก็สื่อสารเรื่องของแนวทางการทำงานของรัฐบาล AI อะไรแบบนี้ไปนะครับคือถ้าเกิดปรับการสื่อสารเนี่ยให้ถูกกลุ่มเป้าหมายใช้คำพูดให้คนเข้าใจง่ายและทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ย มันก็จะทำให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราต้องอยู่โลกใบเดียวกันก่อนอยู่โลกใบเดียวกันคือหมายความว่าสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ใช่ประชาชนรู้สึกว่าโอ้โหยากลำบากแล้วภัยแล้งมาแล้วแต่เรายังบอกว่าโอ้น้ำยังมีเพียงพ
2: อ
1: สมมตินะฮะสมมติถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธข่าวสารอย่างสิ้นเชิงนะฮะเดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยรับทราบผลตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็น้อมรับผลดังกล่าวเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงฮะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของกรณีการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยท่านนายกกำชับมานะคะให้ตรวจสอบทุกกรณียึดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบให้ได้ทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในกรณีทุจริตด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังให้จัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลในกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคืออย่างที่คุณทรงพลบอก30วันนะคะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการค่ะก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ในข้อกฎหมายด้วยใน30วันนี้นะคะทุกๆ10 วันจะต้องมีการรายงานให้ท่านนายกได้รับทราบนะคะ30วันก็นับตั้งแต่6กรกฎาคมเป็นต้นไปต้องมีความชัดเจนให้กับสังคมค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะดำเนินการไปอย่างเข้มงวดชัดเจนแล้วก็โปร่งใสในทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็จะต้องสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของกรณีเนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีบางท่านนะคะที่มีชื่อเข้าไป เกี่ยวข้องนะคะเรื่องนี้ค่ะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็พูดถึงกรณีสรรหาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่หลังจากที่อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกนะคะก็คือคุณรัชพงษ์ชูแก้วนะคะเนื่องจากว่าถูกพาดพิงนะในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้คุณพิพัฒน์บอกว่ายังไม่ได้มีแนวคิดที่จะแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าอยากจะให้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เอาไว้ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือท่านบอกพยายามที่จะยับยั้งการลาออกเอาไว้แล้วแต่ว่าในที่สุดก็ต้องอนุมัติไปตามกระบวนการนะคะคือจริงๆก็อยากจะให้ผลการสอบสวนเนี่ยออกมาก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆไหมหรือว่าบริสุทธิ์จริงๆไหมนะคะก็ท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าพิสูจน์แล้วเนี่ยบริสุทธิ์จริงนะคะก็จำเป็นที่จะต้องดึงกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมส่วนตำแหน่งนี้ก็จะเว้นว่างไว้ก่อนนะคะท่านบอกก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าข้าราชการมีความสามารถจำนวนมากเหมือนกันในการทำงานนะคะส่วนประเด็นที่ว่าการลาออกของทางเลขานุการเนี่ยมีสาเหตุมาจากกระแสข่าวทุจริตสอบหรือไม่คุณพิพัฒน์ชี้แจงนะคะว่าเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณากันไปตามขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงคมนาคมแต่อย่างใดก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ก้าวก่ายนะคะยังไงก็อยากจะรอความชัดเจนที่ปรากฏขึ้นมาก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ขึ้นมาแทนตำแหน่งเดิม
1: ครับก็เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับไม่ให้คือกันไว้ไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ค
1: ือถ้าใครที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีชื่อเนี่ยอยู่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกทุกคนนะครับแต่ว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยแอดวานซ์กว่าหรือว่าไปไกลกว่าก็คือว่าออกแล้วเนี่ยก็ยังเหลือก็ยังเว้นว่างเอาไว
2: ้
1: ก็คือกล่าวคือถ้าเกิดพ้นจากข้อกล่าวหาหรือว่าสุจริตแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะให้กลับมาก็คือยังยืนยันแหละว่าเหมือนจะยืนยันให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบว่าหากเกิดความมัวหมองเนี่ยในกระทรวงคมนาคมหรือว่ากับตัวท่านเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะพิสูจน์นะครับด้วยการลาออกก็คือเหมือนย้ายออกไปก่อนนั่นแหละถ้าเป็นในเชิงของข้าราชการนะครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าไม่มีความผิดเนี่ยก็ให้ย้ายกลับมาก็คือยังเว้นตำแหน่งตรงนี้ในฐานะเลขานุการเนี่ยให้เขากลับมาดำรงตำแหน่งหากเขาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะอย่าลืมว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าคณะกรรมการจะชี
2: ้
1: ว่าผลการสอบเนี่ยถือว่าเป็นการทุจริตหรือว่าเป็นความมัวหมองของตัวของคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดู30วันใช่ไหมครับ
2: 30
1: วันนะครับ30วันบวก7วันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยตอนท่านนายกเนี่ยให้คำมั่นบอกว่า7วันเนี่ยจะต้องมีความคืบหน้าและนายกก็จะแถลงนะครับคนก็รอเอ๊ะเมื่อไรจะแถลง7วันแล้วนี่ปรากฏว่าอ๋อ7วันไม่นับเสาร์อาทิตย์ก็เลยเป็นเมื่อวานนี
2: ้
1: นะฮะแล้วก็7วันบวก30วันเอาล่ะก็เราก็จะได้เห็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คนก็บอกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วเพิ่งจับได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ในสังคมไทยและเราอยากจะเห็นภาครัฐดำเนินการอย่างจริงจังรัฐบาลก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงก็คือนายกรัฐมนตรีช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเรื่องราวออกมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเตะตัดสกัดขากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังๆนี่กระทรวงมหาดไทยนี่โดนหนักนะครับตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างฮะภูเก็ตช่วยน้ำเงินด้วยแล้วก็มาเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับก็เป็นการเมืองเกือบทั้งนั้นแล้วก็มีเรื่องข้อเท็จจริงอยู่ด้วยนะครับดังนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็จัดการอย่างเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวต้องดูฮ
2: ะ
1: ผมว่าภายใน30วันเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะฮะอ่ะไปดูเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการตัดสินนะฮะจะมีคำวินิจฉัยขออภัยคำร้องนะฮะที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซิ ว่าพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเนี่ยมันด่วนจริงไหม
2: นะ
1: ฮะเพราะว่าฝ่ายค้านเขามองว่าส่วนที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตพลังงานเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยไม่ควรใช้เงินตรงนี้ไม่ควรใช้เงิน 400 ล้านบาท มันควรใช้งบปกติที่สามารถทำได้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนขัดกับวัตถุประสงค์ของพรก.กู้เงินนะฮะฝ่ายค้านก็ว่าอย่างนั้นส่งไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายก็ต้องวินิจฉัยภายใน60วันนะครับถ้าศาลวินิจฉัยว่าพรก.นี้ไม่ด่วนจริงไม่ด่วนจริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องนำไปสู่อย่างที่ผมบอกความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารคือนายกก็ต้องลาออกนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบทางการเมืองที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายนะคร
2: ับ
1: แต่มันคือวัฒนธรรมทางการเมืองที่ต้องทำนะฮะตรงนี้เองมันก็จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลไปถามท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมนตรีมหาดไทยฮะสัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญจะลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเอกสารประกอบไปแล้วนะครับซึ่งการให้คำชี้แจงในฐานะรัฐบาลก็สุดแล้วครับแต่การวินิจฉัยของศาลเนี่ยผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามมีแผนสำรองไหมครับหากผลออกมาเป็นลบครับนายกก็บอกว่าเราคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรเราก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆเราต้องทำตามหมดไม่ว่าจอกมารูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อครับว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงมั่นใจหรือไม่นายกกล่าวว่าเราปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลประกอบข้อที่จริงนะครับเรื่องมั่นใจมันไม่มีใครมั่นใจหรอกเพราะเราไม่ใช่คนตัดสินนะฮะวันที่9ก็ดูฮะ9โมงเช้าตุลาการทั้ง9ท่านจะตัดสินกันว่าอย่างไรนะครับน่าสนใจมากครับ
2: ค่ะติดตามเรื่องของ EEC นะคะแล้วก็ BOI เมื่อช่วงต้นที่คุณทรงพลเกริ่นกันให้ฟังนะคะว่าทั้ง2หน่วยงานนี้เนี่ยอาจจะมีภารกิจที่คล้ายคลึงกันนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของประเทศนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะท่านนายกบอกว่าคือทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็ต้องทำงานภายใต้กรอบแล้วก็อำนาจของแต่ละหน่วยแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันเนี่ยก็คือการส่งเสริมการลงทุนของประเทศนะคะซึ่งท่านนายกก็ยืนยันว่าเป้าหมายเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่ใช่การชิงพื้นที่หรือว่าแข่งกันเองนะคะก็อยากจะให้มองภาพรวมของประเทศเป็นสำคัญซึ่งรัฐบาลเนี่ยคือให้ความสำคัญกับการดึงดูดของการลงทุนในทุกๆพื้นที่แล้วก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับประเทศด้วยนะคะส่วนข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมเถื่อนแล้วก็ใช้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทนหรือว่าโนมินีนะคะท่านนายกยืนยันว่าทางรัฐบาลเองก็ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดเนื่องจากประเทศไทยเราเองก็มีกฎหมายรับรองเรื่องนี้อยู่แล้วรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เตือนผู้ที่คิดจะฝ่าฝืนหรือท้าทายกฎหมายนะคะรวมถึงไปข่มเหงรังแกประชาชนผู้ประกอบอาชีพสุจริตรัฐบาลก็จะติดตามนะคะแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
1: ครับก็ต้องติดตามดูนะครับคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันเกิดการทับซ้อนของสองอำนาจคือ EEC กับ BOI นะครับที่เป็นหน่วยงานเนี่ยที่ดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่นะครับดังนั้นเมื่อมันเกิดการทับซ้อนปุ๊บเนี่ยแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญคือการที่จะไม่ให้ EEC และ BOI ไม่แย่งพื้นที่กันเนี่ยมันสะท้อนออกมาเหมือนกันว่าภาครัฐเนี่ยคือเรื่องของการจัดองค์กรอะไรต่างๆเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งยังไงไม่ให้เขาทำงานซ้ำซ้อนกันหรือแม้หน่วยงานเดียวกันบางทียังทำซ้ำซ้อนกันเลยนะครับทำซ้ำเหมือนกันซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วผลผลิตก็ออกมาปรากฏว่าทำงานเหมือนกันสองคน
2: อ
1: ่ะก็เสียแรงเปล่า
2: ใช่
1: แบบนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้คนละแบบกัน
2: ค
1: ือ BOI แล้วก็ EEC เนี่ยก็คือต้องทำงานร่วมกันคือนายกบอกว่าต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ผลประโยชน์ชาติโดยรวมไม่ใช่ว่าทำงานซ้ำซ้อนกันหรือว่าแข่งขันกันเองเนี่ยแล้วก็เตะตัดสกัดขากันเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะฮะแบบนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยพึงประสงค์นะไปดูเรื่องของอะไรอื่นๆเนี่ยอ๋อ TOR TOR เรือฟริเกตของกองทัพเรือจำได้ไหมฮ
2: ะ
1: เรือฟริเกตคือ เรือรบผิวน้ำขนาดกลาง มีความคล่องตัวสูงนะครับ นานแล้ว มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรกันไปนะฮะแล้วก็มีการอภิปรายกันในสภาแล้วมีการพาดพิงจากส.ส.พรรคประชาชนสงสัยดูหนังมากไปนะฮะ เรื่องทนายปีศาจนะครับ ไปอภิปรายบอกเรื่องของรัฐมนตรีกลาโหมว่าเป็นรัฐมนตรีปีศาจรัฐมนตรีกลาโหมคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับก็บอกครับบอกว่ามีกระแสข่าวนะผู้สื่อข่าวไปถามมีกระแสข่าวเตรียมฟ้องคุณเอกราชอุดมอำนวยส.ส.พรรคประชาชนไปอภิปรายท่านบอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีปีศาจนะฮะผมก็ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะฮะทนายปีศาจแต่เข้าใจว่าเอามาจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะซึ่งในการประชุมสภานะฮะท่านก็บอกครับว่าอ๋อท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะและเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้จากกระแสซีรีส์ที่ได้รับความนิยมไปเกาะกระแสนั่นแหละนะครับไปผูกโยงกับโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือซึ่งตนจะไปปรับเปลี่ยน TOR แต่ตามข้อเท็จจริงฮะโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตเนี่ยได้พิจารณาตามความต้องการของกองทัพเรือด้วยไม่ได้ยึดตามหลักข้อกำหนด TOR เพียงอย่างเดียวพร้อมระบุว่าก่อนที่จะทำร่าง TOR ต้องมีการตั้งคณะกรรมการคุณธรรมกำกับดูแลทุกครั้งทุกขั้นตอนจึงขอให้รอกองทัพเรือพิจารณาบริษัทที่ชนะการประกวดราคาแล้วเสร็จจึงจะรู้ว่าไม่มีใครไปสามารถเปลี่ยน TOR Nano Standard หรือระบบพื้นฐานอาวุธยุทโธปกรณ์ได้นอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ยังได้สำทับและย้ำอีกทีนึงนะครับว่าไม่ได้เป็นคนเลวร้ายถึงขนาดจะทำให้เรือฟริเกตที่จัดหาผ่านโครงการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือรบเดิมที่มีรวมถึงไม่สามารถฝ่าฝืนการฝึกอื่นๆได้นะครับก็ปฏิเสธนะครับเรื่องของที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปกล่าวหาอันดับแรกรัฐมนตรีปีศาจบอกไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นปีศาจนะฮะเขาบอกว่าคนที่วิจารณ์เป็นเด็กไม่มีวุฒิภาวะเอาคำนี้ไปเกาะกระแสซีรีส์แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเรียกกระแสอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของ TOR การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรือฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องดูทางกองทัพเรือเนี่ยดำเนินการกันต่อไปนะครับครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจี๊ย
8: ใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบน รูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้อน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยทางท้องถนนนะครับม
2: ี
1: โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้นะครับก็คือเด็กพิเศษอายุ11ปีนะครับขับรถไปชนพระธุดงค์นะครับอันนี้เป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนในเรื่องราวเหล่านี้กันครับการใช้ถนนในการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับพระธุดงค์หรือว่าการจัดงานอีเวนต์ต่างๆประเทศไทยเนี่ยควรที่มีการจัดระบบมากขึ้นกว่านี้หรือไม่มาตรการทางกฎหมายเนี่ยในการที่จะดูแลเด็กหรือผู้ปกครองการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพ
2: ู
1: ดคุยในประเด็นนี้ครับเรื่องของถนนไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปนะครับถอดรหัสโศกนาฏกรรมเด็ก11ปีนะครับขับรถชนพระธุดงค์ครับพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศลาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะคุณหมอคะสำหรับสังคมไทยเราเนี่ยคือเรากังวลเรื่องของเด็กพกอาวุธมากเลยแต่ว่าในกรณีของเด็กออกมาขับรถเนี่ยคือเราไม่เคยมองถึงเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาเลยจริงๆค่ะคุณหมอเราจะเปลี่ยนมุมมองสังคมให้มองเรื่องนี้ตระหนักถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างดีคะ
10: อ๋อใช่เลยครับคือบ้านเราอ่ะเวลามองเรื่องบนท้องถนนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กขับรถหรือว่าเรื่องการมีกิจกรรมบนถนนเนี่ยมองเป็นเรื่องปกติฮะคุณทรงพลคุณปณิศราหมายกับว่าก็เห็นอยู่ทุกวันน่ะก็เด็กคนเนี้ยมาขับรถไปตลาดไปส่งตายายหรืออะไรเงี้ยนะครับ
2: ครา
10: วนี้ดีไม่ดีบางที่ก็อาจจะมองว่าเด็กเก่งเนาะมันช่วยเหลือพ่อแม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นนอกจากไม่มองเป็นเรื่องปกติก็อาจจะไปมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องชื่นชมบางที่นะคราวนี้ผมคิดว่าประเด็นคือเราต้องทำให้เรื่องเด็กขับรถแล้วก็เรื่องการมีกิจกรรมบนถนนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องไม่ปกติอะ
1: ครับ
10: หมายความว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยนะฮะทั้งเด็กขับรถแล้วก็การมาทำกิจกรรมบนถนนเนี่ยมันต้องมีกระแสว่าเฮ้ยมันเรามาปล่อยให้เด็กขับรถหรือว่าเรามาปล่อยให้มีขบวนแห่มีขบวนพาเหรดอยู่บนถนนหรือว่ามีกิจกรรมการเดินการวิ่งบนถนนอะไรเยอะแยะโดยที่ไม่มีการจัดการได้ไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็เรียนคุณทรงพลเนาะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีกระแสนำเนี่ยนะ
1: ครับ
10: จะทำให้หน่วยงานมาจัดการหรือว่ามาใช้กฎหมายบนถนนเนี่ยไม่ง่ายเอาง่ายๆเนี่ยอย่างตำรวจนะคุณทรงพลถ้าเขาจะไปบังคับใช้เด็กขับรถหรือว่าจะบังคับใช้บางเรื่องบางราวเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่มีกระแสนำเนี่ยมันก็จะมีดราม่า
1: คร
10: ับว่าเฮ้ยมาอยู่ดีๆก็มาบังคับใช
1: ้
10: หรือสังคมก็จะมองว่าเฮ้ยทีผู้ร้ายโจรผู้ร้ายไม่ไปจับมาจับคนทำมาหากินบนถนนอะไรเงี้ยนะครับ
1: มารังแกประชาชนว่าอย่างนั้น
10: ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือผมคิดว่าถ้าสังคมหรือว่านอมบรรทัดฐานของสังคม มองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐจะต้องเข้ามาจัดการตรงเนี้ยมันจะทำให้ตำรวจเนี่ยเขาชัดเจนในบทบาทแล้วก็สามารถเข้ามาจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เพราะงั้นประเด็นผมก็คือว่าเรื่องแบบนี้มันต้องการมีกระแสของสังคมนำเสริมไปด้วยครับไม่ใช่สังคมมองอย่างนึง แต่เรื่องการบังคับใช้อีกแบบนึงอันนี้ไปด้วยกันยากครับ
1: ครับ พูดง่ายๆคือสังคมต้องเอาด้วยใช่ไหมฮะ คนประชาชนเนี่ยก็จะต้องเอาด้วยเห็นด้วยกับกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้ใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับแล้วก็ทีนี้เวลาพูดถึงกระแสสังคมแล้วก็ให้สังคมเอาด้วยเนี่ยผมคิดว่าอยู่อาจจะไม่ใช่กระโดดไปที่ตำรวจก็ทีเดียวอย่างน้อยๆสมมติเป็นรูปธรรมเลยนะคุณทรงพลคุณปณิศราอย่างเช่นเราเห็นเด็กจากคนนี้หรือเด็กคนไหนขับรถมาที่ตลาดมาส่งคุณยายอย่างเงี้ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือต้องรีบแจ้งหน่วยงานมาว่าคือผมคิดว่าสังคมหรือว่าชุมชนก็ใช้ท่าทีที่เป็นห่วงนะฮะไม่ไปใช้ท่าทีที่จะไปพูดง่ายคือไปเอาผิดเขา
2: คือ
10: ตอนนี้บางที่เนี่ยเวลาเห็นเด็กขับรถอาจจะใช้วิธีแชร์คลิปอันนี้การแชร์คลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมันขึ้นโซเชียล
1: ครับ
10: มันก็จะเกิดสองด้านเนาะด้านหนึ่งมันก็จะมุ่งเป้าไปที่พ่อแม่มันไม่ดูแลอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าลักษณะเนี้ยไม่ค่อยเวิร์คกับสังคมไทยเพราะว่าพ่อแม่เขาก็จะดีเฟนต์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาจำเป็นเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วมีคลิปนึงที่มีเด็กขับรถแล้วก็ถูกขึ้นออนไลน์สุดท้ายพอไปตามไปที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าพ่อเขาป่วยเนาะเขานอนติดเตียงก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยแม่ก็บอกว่าลูกชายจำเป็นนะที่จะต้องมาขับรถไม่งั้นไม่มีคนไปส่งตลาดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ท่าทีของสังคมถ้าจะมาช่วยเสริมในเรื่องของกระแสเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นท่าทีในเชิงห่วงใยอะฮะแล้วก็ห่วงใยแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันว่าเราจะลดความเสี่ยงของการที่มีเด็กขับรถยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเด็กขับรถเนาะส่วนประเด็นเรื่องกิจกรรมบนถนนเนี่ยคุณทรงพลคุณปณิศราท่านผู้ฟังผมอยากให้บ้านเราเนี่ยมีกระแสว่าต่อไปเนี่ยการมีขบวนบนถนนไม่ว่าอบต.จะจัดพาเหรดนะหรือไม่ว่าจะมีพระท่านมาทุดงหรือกิจกรรมอะไรบนถนนเราจะมีแข่งวิ่งบนถนนแข่งขี่จักรยานบนถนนเนี่ยเราต้องการจัดการอะอยากให้มีตรงนี้เลยฮะมีการจัดการมีรถนำขบวนมีรถปิดท้ายมีการแจ้งเตือนเอาอย่างเคสเมื่ออาทิตย์ก่อนนะที่อบต.เขาใจสนที่พัทลุงเขาจัดกีฬาอบต.เนา
1: ะ
10: แล้วก็ให้มีเด็กๆมาเดินพาเหรดแต่เผอิญถนนของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นถนนที่ส่วนใหญ่เราก็ทราบว่ามันเป็นถนนจากการเวรคืนเพราะนั้นมันก็จะมีโค้งเยอะอ่ะแล้วรถกระบะที่เขาวิ่งมาเขาเห็นโค้งเขาเห็นทางโค้งแต่เขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นขบวนเขาบอกพอเขาขับมาแล้วไม่มีใครเตือนเลยนะว่าต้องลดความเร็วเพราะนั้นพอพ้นโค้งมาเขาบอกเขาเห็นขบวนเลยแล้วเขาก็หยุดไม่ทันสุดท้ายเขาก็กวาดไปทั้งขบวนเลยครับก็บาดเจ็บไป8รายเพราะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องกิจกรรมบนถนนเนี่ยมันต้องการการจัดการนะฮะไม่ใช่ใครก็ได้มาจัดกิจกรรมบนถนนนะฮะหรือแม้แต่พระท่านจะมาทุดงมาเดินถ้าช่วงไหนจำเป็นต้องเดินแล้วขบวนยาวๆก็ต้องจัดการครับต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับ
1: ครับแต่เวลาจะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ทีต้องมีการบอกล่วงหน้าจากคนที่เขาจะทำกิจกรรมเนี่ยฮะคือการที่พระทุดงหรือว่าใครที่จะทำกิจกรรมบนท้องถนนบางทีมันไม่มีกฎระเบียบอะไรที่จะคอยบอกเขาให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่าเราจะต้องมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพิ่มอีกเหรอฮะ
10: ปกติเบื้องต้นเนี่ยเราก็เขียนในระเบียบว่าจะต้องขออนุญาตก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานอย่างเช่นตอนนี้ถ้าชาวบ้านก็เป็นที่รู้กันว่าจะต้องมีสมมติมีขบวนแห่บนถนนก็ต้องไปขออนุญาตตำรวจ
1: คร
10: ับ
1: อ
10: ะไรเงี้ยคือเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยให้ข้อแนะนำว่าแล้วเราจะมีขบวนแห่ยังไงถึงจะปลอดภัย หรือจะมีการจัดการความเร็วยังไงจะติดไฟวาบๆตรงไหนจะมีรถนำขบวนไหมหรือว่าจริงๆแล้วขบวนนี้ก็ถ้าเดินชิดๆก็สามารถจัดการได้หรืออะไรเงี้ยคือผมคิดว่าการจัดการเรื่องนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมันแล้วก็มาขออนุญาตมาช่วยกันจัดการเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ครับ
1: ครับคุณหมอครับมีผู้ฟังส่งความเห็นเข้ามาคุณนิชาภาถามว่าทุกเรื่องมีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้แก้ไขคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อแม้และควรเข้มงวดฮะอันนี้เขาแสดงความเห็นมาคือเขาบอกว่าเนี่ยมันควรจะใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหมอมองไงฮะเนี่ย
10: อ๋อเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเพียงแต่อย่างที่เรียนตอนต้นไงฮะว่าคือเหมือนง่ายฮะแต่บ้านเราเนี่ยจะบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจเป็นหน้าที่ตำรวจต้องไปดูแลเด็กไม่ให้เด็กขับรถ
1: ครับ
10: ทีนี้ถ้าตำรวจเขาจะไปจัดการทันทีกับบ้านที่มีเด็กขับรถเนี่ยก็ลองนึกรูปธรรมเนาะว่าก็ไม่ง่ายนะเพราะงั้นผมถึงเรียนว่าเราช่วยกันสร้างให้มันมีกระแสของสังคมตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศเนา
1: ะ
10: อย่างต่างประเทศอย่างของฟินแลนด์เนี่ยถ้าบ้านไหนเนี่ยมีการกระทำที่อันตรายต่อเด็กเนี่ยเพื่อนบ้านมีสิทธิ์ฟ้องไปที่หน่วยงานรัฐได้นะเช่นเขาเห็นว่าบ้านนี้ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนบ้านนี้มีความเสี่ยงต่อลูกเนี่ยคือกฎหมายที่มันมีเนี่ยมันจะทำให้ลดการประทะไง
1: ครับ
10: แล้วก็ยิ่งมีกระแสสังคมเนี่ยจะทำให้ทั้งตำรวจทั้งเพื่อนบ้านทั้งชุมชนไม่ต้องมาปะทะกับครอบครัวเนี่ยไม่งั้นสมมติเราบอกว่าเราไม่มีกระแสอะไรนะอยู่ดีเราไปบอกว่าเฮ้ยบ้านนี้ทำไมให้เด็กมาขับรถเนี่ยผมว่าสมมตินะถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันต่อไปก็ไม่พูดกันแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับคือจริงๆฮะคุณหมอคือต้องยอมรับความเป็นจริงฮะเดี๋ยวนี้คือกระแสแล้วก็สังคมมีส่วนมากกว่ากฎหมายนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วสมัยลุงป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เขาออกกฎในช่วงสงกรานต์บอกว่านั่งกระบะท้ายเนี่ยไม่ได้นะถือว่าเป็นความผิดหลังจากนั้นไม่เกิน 2-3 วันปุ๊บประชาชนก็ออกมาด่าเลยนะครับทําให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่บอกว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยไปนั่งกระบะท้ายแล้วมีความผิดอันนี้ก็ถูกยกเว้นไปโดยปริยายฮะตอนนั้นฮะ
10: ก็คืออะไรก็ตามที่เราให้มีแนวปฏิบัติหรือจนกระทั่งมันกลายเป็นวิถีฮะคุณทรงพลเช่นการตั้งท้ายกระบะก็ดีหรือการมาอยู่บนถนนก็ดีการที่เด็กมาขับรถก็ดีถ้าเราปล่อยป่าไปละเลยไปเรื่อยๆมันพอมันเป็นวิถีปกตินะเราหลุยดีภาครัฐไปออกกฎหมายหรือเพราะว่าจะจริงจังแล้วนะกับเรื่องนี้เอาไม่อยู่แล้วฮะรับรองทัวลงภาครัฐเพราะงั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องเนี้ยอยู่เรากระโดดไปให้กฎหมายนำเนี่ยไม่รอดเพราะว่าจะเจอแรงต้านเพราะนั้นเรื่องเด็กขับรถเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มจากภาคสังคมขยับกระแสขึ้นมาก่อนเพราะว่าเรื่องเด็กขับรถมันไม่ใช่มีแค่เด็กขับรถปิกอัพนะอันนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มนะแต่โจทย์ใหญ่ที่เราต้องไปให้ถึงก็คือว่าตอนนี้เด็กขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยเยอะแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขการเสียชีวิตของเด็กที่มาขับรถโดยที่ไม่อายุยังไม่ถึงเลยนะนะหลักพันนะฮะคุณทรงพลเด็กตายบนถนนนะหลักพันนะนะครับเพราะงั้นถ้าเรากระโดดขึ้นไปบังคับใช้ผมคิดว่าสเต็ปแรกก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วเพราะงั้นตอนนี้เราต้องมาตั้งหลักว่าแล้วเราจะสร้างกระแสนำกับสังคมยังไงว่าต่อไปเนี้ยเรื่องเด็กขับรถเริ่มที่เด็กรถใหญ่ก่อนก็ได
1: ้
10: รถปิกอัพอะไรเงี้ยไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับ
1: คุณหมอมองว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะหน่วยงานไหนควรที่จะเริ่มต้นทำก่อนฮะ
10: สองหน่วยเนาะที่ผมเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยจริงๆก็หน่วยงานคุณทรงพลเลยฮะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย เราต้องช่วยกันสร้างกระแสแล้วก็ไปดึงแนวร่วมของสื่อนะฮะมาส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือศูนย์ถนนนะ
1: คือ
10: เรื่องแบบเนี้ยมันผ่านศูนย์ถนนมาไม่รู้กี่รอบแล้วฮะมันไม่ใช่เคสแรกอะฮะอย่างสงกรานต์เมื่อ2ปีที่แล้วน่ะนะฮะก็มีเด็กอายุ14ในช่วง7วันอันตรายเลยนะคุณทรงพลคุณปณิศราแม่ใช้ให้ไปซื้อของแล้วก็น้องคนเนี้ยอายุ14ก็ขับรถไปนะฮะแล้วก็ไปเกิดเหตุที่ทางแยกนะฮะถูกรถ6ล้อชนแล้วก็พลิกคว่ำเคสนี้น้องเขาเสียชีวิตนะฮะน้องอายุ14ก็เอามาเข้าในศูนย์ถนนเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่อง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเดิมเรื่องซ้ำๆที่ยังไม่มีการเข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2หน่วยงานเนี้ยทางกรมประชาทางการสื่อสารเนาะเพื่อสร้างกระแสและหน่วยงานที่ต้องจัดการเรื่องความปลอดภัยของประเทศเนี่ยศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนจะต้องเข้ามาแอคชั่นครับ
1: ครับเพราะว่าเราจะไปเน้นหนักๆช่วง7วันอันตรายก่อนเทศกาลช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์มันไม่พอใช่ไหมฮะมันต้องสร้างความตระหนักรู้ไปเรื่อยๆฮะ
10: ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงนะคุณทรงพลคุณปณิศราท่านผู้ฟังคือกิจกรรมบนถนนเนี่ยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอิงกับฤดูกาลหรือปฏิทินความเสี่ยงบนถนนเนี่ยอย่างเช่นเรารู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวฤดูนี้ก็จะมีขบวนแห่นาคพระก็จะบวชกันฤดูนี้ก็จะมีแข่งกีฬานะฮะหรือเดี๋ยวเดือนกันยาเราก็จะถึงวันเลี้ยงเกษียณปลายปีแล้วก็จะมีเลี้ยงของโรงงานคือเรารู้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะอิงกับวิถีชีวิตอิงกับปฏิทินเพราะนั้นเราสามารถชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนป้องกันทำปฏิทินความเสี่ยงได้เลยฮะในแต่ละพื้นที่นะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวอุบลจะมีงานแห่เทียนนะ
2: คร
10: ับเดี๋ยวยโสธรจะมีบุญบั้งไฟอย่างเงี้ยคือกิจกรรมพวกนี้ยังไงเสียเขาก็มาอยู่บนถนนอ่ะเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วเราจัดการได้นะหรือปลายปีในอีสานก็จะมีการมาตากข้าวบนถนน
1: คร
10: ับแล้วรู้หมดเลยฮะทำไงเราจะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ครับ
1: ครับเท่ากับว่าเรามีแผนไว้อยู่แล้วเรามีการคาดการได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องทำแผนแล้วก็แนวทางอะไรที่มันชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็บริหารจัดการเรื่องของกิจกรรมบนท้องถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
10: อ๋อใช่เลยครับเราต้องมีมาตรการเชิงรุก
1: คือ
10: ทุกวันนี้ศูนย์ถนนเนี่ยนะฮะศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเชิงลุก2ช่วงเนาะปีใหม่สงกรานต
2: ์
10: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่มองว่าอันนี้ไม่พอแล้วเราต้องมาชวนสังคมเชิงลุกกับเรื่องที่มันอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันมีความเสี่ยงอย่างเช่นช่วงนี้เปิดเทอมจะมีความเสี่ยงเรื่องล้นนักเรียนช่วงนี้เดี๋ยวพอปิดเทอมก็จะมีเด็กไปขี่มอเตอร์ไซค์เด็กไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยคือความเสี่ยงเหล่านี้มันผมใช้คำว่ามันอิงกับวิถีชีวิตที
1: ่
10: เราค่อนข้างรู้อยู่แล้วครับครับ
1: ครับครับนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
10: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับเมื่อถนนไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: การจัดกิจกรรมบนถนนของประเทศไทยเนี่ยควรที่จะมีระบบและระเบียบมากกว่านี
2: ้
1: นะครับกฎหมายมีแล้วนะครับอยู่ที่การบังคับใช้นะครับผู้ปกครองผิดไหมฮะในกรณีนี้ถ้าเป็นทางแพ่งผิดนะฮะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินและค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเด็กผิดไหมครับไม่มีใบขับขี่นะฮะไม่ต้องเด็กไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับใครที่ขับขี่ยอดยานพาหนะบนท้องถนนแล้วไม่มีใบขับขี่นี่ผิดทุกรายนะครับมีโทษปรับนะครับคำถามคือถ้าไปตรวจจับได้เพียบเลยนะฮะต่อจังหวัด
2: ถูกต้องโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อะเนาะ
1: คือจริงๆไม่ต้องไปดูอายุเด็กนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะใบขับขี่จะมีได้เมื่ออายุ18ปีบริบูรณ
2: ์
1: เมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์และต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับไม่เป็นโรคนั่นโรคนี่ด้วยนะครับนั่นแหละคือถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันดับแรกต้องมีใบขับขี่ก่อนนะครับคำถามคือโอ้ที่ต่อจังหวัดเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันแว่นแว่นแว่น

0: าวที่มีกระแสข่าวมาว่าจะมีการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกที่นครราชสีมานะคะปี2029ก็มีการออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังคงดำเนินการที่อำเภอคงเช่นเดิมนะคะตามมติครม.นะคะเหมือนเดิมซึ่งกรณีที่เขามีการเปรียบเทียบนะคะระบุว่าจะจัดที่อำเภอคงหรือที่ปากช่องเนี่ยคือเขามีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมนะคะก็เป็นการประเมินเบื้องต้นตามข้อกำหนดของทางสมาคมพืชสวนนานาชาตินะคะถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพิจารณากันให้รอบคอบแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าจะเปลี่ยนมันอยู่ดีๆมาเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้นะคะมันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางครม.ก่อนนะคะซึ่งทางคุณวินโรจน์ทรัพย์ทองสุขนะคะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังยืนยันนะคะว่ายังจัดที่อำเภอคงเช่นเดิมนะคะคือถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีการเข้าครม.อีกทีนึงอย่างที่บอกแล้วก็ที่เขามีการเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานที่เนี่ยเนื่องจากว่าพืชสวนโลกครั้งนี้เนี่ยเขาจัดงานในคลาสที่เป็นคลาส A ก็คือเป็นระดับที่มีการกำหนดเอาไว้นะคะเป็นเงื่อนไขของทางสมาคมผู้ผลิตพืชสวนนานาชาติเขาก็เลยจะต้องมีการเปรียบเทียบว่าจะต้องจัดที่ไหนหรือยังไงแต่ว่าตามมติครม.เนี่ยคือเขาออกมาแล้วว่าเป็นที่อำเภอคงนะเนื่องจากว่าโครงการมีการจัดทำวางแผนมีกรอบการดำเนินการเอาไว้แล้วนะคะก็ตามคงตามมติเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือก็บอกว่ามีความคิดเห็นมีกระแสที่หลากหลายนะคะแต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ถือเป็นเรื่องในระดับนโยบายของทางรัฐบาลทุกภาคส่วนจะต้องหารือร่วมกันนะคะเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะของประเทศนั่นเอง
1: นะคือมันมีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศเนี่ยพื้นที่จัดงานต้องไม่ต่ำกว่า290ไร
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ยากเหมือนกันนะ290ไร่เนี่ยแล้วก็เวลาจัดงานก็ต้องไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ต้องมีนี่นั่นนู่นอีกถูกไหมฮะอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นพื้นที่ต้องใหญ่ไม่น้อยกว่า290ไร่แล้วก็จัดงานไม่น้อยกว่า3เดือนการที่จะไปดูพื้นที่ที่มันเหมาะสมเนี่ยก็ต้องคัดเลือกนะฮะคำถามแล้วทำไมไปอยู่ที่โคราช
0: อ
1: ันนี้คือตั้งในสมัยเพื่อไทยนะครับตั้งในสมัยพรรคเพื่อไทยนั่นแหละก็ทำไมต้องโคราชอาจจะเป็นเพราะว่ามันเดินทางสะดวกจากกรุงเทพถนนกว้างใหญ่นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอนี้อำเภอนี้เนี่ยมันก็จะไปสร้างความเจริญให้กับอำเภอนั้นอำเภอนี
0: ้
1: นะครับแล้วถ้าจะไปปากช่องเนี่ยมันเจริญอยู่แล้วนะครับถ้าไปอีกอำเภอนึงเนี่ยมันก็จะสร้างความเจริญให้กับในพื้นที่นี้ได้มากยิ่งกว่าอาจจะมองกันแบบนี
0: ้
1: นะครับเขาก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันอ้าวถ้าเกิดย้ายไปปากช่องล่ะย้ายไปปากช่องมันจะสะดวกกว่าไห
0: ม
1: นะฮะแล้วคำถามต่อไปแล้วเปลี่ยนได้หรือไม
0: ่
1: ถ้าดูจากบริบทของท่านปลัดกระทรวงเกษตรที่พูดออกมาแบบนี้นะฮะแสดงว่าครม.ก็เปลี่ยนได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: นะแสดงว่าเปลี่ยนได
0: ้
1: ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีแต่ณวันนี้ยังไม่เปลี่ยนและผมก็เชื่อว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยากว่าการจะเปลี่ยนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยหลังจากพิจารณาความเหมาะสมไปแล้วเนี่ยจะต้องมี เหตุผลพอสมควรว่าทำไมคุณจึงเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: แล้วเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะรับการจัดงานตรงนี้ไว้แล้วบางคนเตรียมไปซื้อที่ไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะเก็งกำไรเมื่อก่อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนยังไม่มาคราวนี้ถนนมาก็คือระยะเวลา3ปีเนี่ยเป็นเวลาที่จะมีงบเนี่ยลงไปในพื้นที่อำเภอคงในการทำให้น้ำไหลไฟสว่างสร้างสาธารณูปโภคได้มากยิ่งขึ้นถ้ากับว่าที่ดินในพื้นที่นั้นน่ะยังไงก็ต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นหมู่บ้านขึ้นแน่นอนอะไรขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการมองในเชิงธุรกิจนะครับอยู่ดีๆไปเปลี่ยนไปเป็นปากช่องเนี่ยเขาก็อ้าว
0: แล้วที่ลงทุนไปล่ะยังไง
1: มีใครลงทุนไปหรือยัง
0: เออ
1: คนที่ลงทุนเนี่ยคือนกรู้นะรู้ว่าอ๋อจ
0: ะ
1: ม
0: า
1: แล้วนะมีใครรู้ล่วงหน้าไหมเนี่ยไปส่วนเรื่องของการนายกนะฮะไปหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum นะฮะเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะเมื่อวานให้การต้อนรับนะครับคุณมารูนไคโรสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือว่า WEF นะฮะเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจโลก

0: แนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกก็ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นการลงทุนแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยฮะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแนวโน้มนะคะในการพัฒนาในระยะต่อๆไปนะคะก็ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะคะชี้ว่าไทยเราเองก็มีสัญญาณในเชิงบวกด้วยแล้วก็สะท้อนถึงความมั่นใจนักลงทุนนะคะศักยภาพของไทยเร่งดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยยังมีศักยภาพที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งเรื่องโลจิสติกการเชื่อมโยงการลงทุนวัฒนธรรมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็มีการเร่งผลักดันเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานด้วยนะคะ
0: ไปดูเรื่องของข้าราชการกันบ้างนะครับเรื่องของ early retire หรือว่าเกษียณก่อนอายุนะฮ
1: ะ
0: ข้าราชการเขาก็บอกว่าโอ้ดีใจฉันอยากจะได้พักสักทีนะฮะหรือบางคนเขาบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนในอยากออกคือโอ้ยฉันอยากจะเกษียณฉันอยากจะพักผ่อนฉันอยากจะเหนื่อยฉันจะอยากจะไปแล้วนะฮะส่วนคนนอกเนี่ยแม้อยากจะเข้ารับราชการจังนะฮะคนในยังไม่ออกคนนอกก็เข้าไม่ได้เพราะตำแหน่งยังไม่ว่างถูกต้องไหมครับก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดฮะเมื่อวานนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะก็บอกว่าผลการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.นะฮะก็ให้กพ.เนี่ยไปศึกษานะครับอันนี้ศึกษานะฮ
1: ะ
0: มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด early retire สำหรับข้าราชการในปีงบ70เพื่อแสดงความตั้งใจรัฐบาลในการผลักดันเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจะ early อะไรกันยังไงคุณสมบัติกันอย่างไรนะครับส่วนสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญนะฮะขอให้สำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางแล้วก็คปภ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบเดิ
1: ม
0: นะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็ต้องเอามาดูนะครับในส่วนของงบบุคลากรอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมองไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยต้องมีการดูแลกันอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นทางของการ early retireนะฮะการ early retire ซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าปีงบ70เนี่ยจะมีการกำหนดคุณสมบัติอะไรกันอย่างไรนะฮะส่วนเรื่องของรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเยอะอันนี้ผมพูดเองนะครับคือต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญนะครับแล้วก็คนอายุยืนขึ้นบำนาญก็ต้องจ่ายมากขึ้นถูกต้องไหมฮ
1: ะ
0: ไม่ตายสักทีบำนาญก็เพิ่มขึ้นถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราจะดูแลกันอย่างไรนะฮะในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐแต่การจะไปปรับระบบโครงสร้างราชการเนี่ยยากเพราะว่าคนเดิมเขาไม่เห็นด้วยคือการปรับระบบโครงสร้างราชการเนี่ยในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมี2 ส่วนเพราะถ้าเกิดไปปรับอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วทำให้เขาเสียประโยชน
1: ์
0: ไปปรับอะไรปุ๊บเนี่ยข้าราชการเนี่ยก็จะเกี่ยวว่าข้าราชการคือรัฐบาลต้องใช้ข้าราชการเนี่ยเป็นกลไกในการทำงานถ้าไปสร้างกระแสลบให้กับข้าราชการปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ทำงานให้อันนี้คือสิ่งที่ทางการเมืองเนี่ยเขาพยายามแตะต้องให้น้อยที่สุดนะฮะส่วนสิ่งใดๆเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำให้มันดีขึ้นเช่นขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการเนี่ยเราจะเห็นสมัยก่อนเนี่ยทำกันเยอะนะฮ
1: ะ
0: อันนี้เรียกว่าโปรยยาห
1: อม
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะศึกษานั่นแหละว่ามันควรที่จะปรับโครงสร้างของข้าราชการยังไงให้สอดคล้องในยุคปัจจุบันที่มีอยู่ตอนนี้มันใหญ่เทอะทะไปไห
1: ม
0: แล้วก็เรื่องของการนำคนเก่าออกเอาคนใหม่เข้ามาแทนเนี่ยมีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านั่นนะครับนั่นคือความรู้สึกของข้าราชการเราจะทำยังไงให้ความประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปตามความตั้งใจทั้งรัฐบาลแล้วก็ประชาชนและข้าราชการที่ดำเนินงานกันอยู่ตอนนี้ครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จากอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
7: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันธุ์มุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
8: พลตำรวจตรีพงศ์วัชชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันธุ์โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันธุ์เข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ช่วยความปลอด

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเช้าวันใหม่นะคะที่เราเจอกันนะคะในวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับรายการอันดามันวันนี้ค่ะระนองเช้านี้ฝนตกนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เว้นช่วงนี้หนึ่งนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตนะคะก็สัญจรปลอดภัยแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยและจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยกันนะคะแล้วในช่วงพังงามาระนองนี้อาจจะคดเคี้ยวหน่อยก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะหรือว่าจากชุมพรนะคะจะเข้ามาระนองก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อภิสราคงมณีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะก็ทักทายท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังผ่านทางสวทระนองสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตกันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเช้านี้คุยถึงเรื่องอากาศกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาอย่างไรกันบ้างนะคะในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันบ้านเรานี้ล่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้นะคะคือ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 32-35 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขณะนี้เวลา 9:19 นะคะอภิสราก็จะมีข่าวสารนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะมีเรื่องราวข่าวสารของฝั่งอันดามันนะคะมาฝากกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ้นะกุ้ง
1: อยากจังดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซได้

0: ตัวเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุมล่ะหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
5: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิท

0: าวมาคุย
1: ค่ะท่านผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็มาในพื้นที่ของกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันนะคะซึ่งในการระดมกวาดล้างทำลายเครือข่ายยาเสพติดนะคะก็มีการเดินหน้ากันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญระดมกวาดล้างและทำลายเครือข่ายยาเสพติดที่มีการกำหนดแผนก็คือผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการดำเนินการนะคะในการปฏิบัติการเร่งด่วนผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและในขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดกระบี่เองก็ได้สรุปนะคะถึงห่วงเวลาที่ได้ดำเนินการคือตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง5กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนขจัดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็สำหรับในการปฏิบัตินะคะในภาพรวมสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้363รายผู้เสพยาเสพติด20รายผู้ต้องหาตามหมายจับอีก12รายและดำเนินคดีสมคบอีก7คดีด้วยกันนะคะไปต่อกันนะคะด้วยในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็ได้ดำเนินการปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้นกันด้วยนะคะซึ่งในการดำเนินการตรงนี้ท่านปลัดจังหวัดระนองนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลก็ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดระนองจึงได้บูรณาการความร่วมมือนะคะทั้งหัวหน้าส่วนราชการทหารในอำเภอทั้ง5อำเภอหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารสาธารณสุขฝ่ายป้องกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมผนึกกำลังกันตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนตรงนี้กันอยู่แล้วก็ได้มีการปล่อยขบวนรถปฏิบัติการเพื่อออกตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันและกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะมีคลินิกแก้ปัญหาโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยมียอดผู้ใช้บริการ837รายรวม565เรื่องพร้อมขยายเวลายื่นขออนุญาตถึง10กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ก็ถือว่าทางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เปิดคลินิกนะคะให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการนะคะในจังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงแรมเข้ามาขอคำปรึกษามากที่สุดนะคะนั่นคือปัญหาด้านอาคารปัญหาที่ดินและอื่นๆนะคะเช่นคำร้องเรียนและคำแนะนำอีก210เรื่องด้วยกันค่ะค่ะปิดท้ายกันนะคะที่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาก็เปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องชวนถอดรหัสความอร่อย38ร้านขนมสดและ88ร้านอาหารเส้นสัมผัสพังงาในมุมที่กินแล้วรู้สึกตลอดเดือนกรกฎาคมเชิญชวนกันนะคะจังหวัดพังงาก็ได้มีการจัดนะคะที่บริเวณแยกโรงเรือสตรีทอาร์ตน้องมาดีร่อนแร่อำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีร้านต้นแบบ30ร้านนะคะแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยร้านขนมเส้นและเครื่องดื่ม13ร้านและร้านอาหารเส้น10 7ร้านด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับในกิจกรรมนี้ค่ะก็ได้ดำเนินการนะคะได้มีประชาชนให้ความสนใจนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะงานก็จัดกัน2วันวันที่4และวันที่5กรกฎาคมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสักครู่เดียวค่ะ
0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
3: ่
2: หนูจะทำยังไงดี
4: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เปิดอกถกประเด็น
1: ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะก็ขอทักทายท่านผู้ชมกันด้วยนะคะตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดกันนะคะทางเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะดังที่อภิสราได้นำเรียนนะคะท่านผู้ฟังไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้แขกรับเชิญเรา2ท่านด้วยกันนะคะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะท่านแรกค่ะขอแนะนำนางสาวธนวรรณปานโชติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคือนางสาวกันธรรมณีมีวิเศษนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะ
1: ค่ะนะคะสำหรับในวันนี้เราก็มีในเรื่องของสหกรณ์แน่นอนเพราะว่าทางสำนักงานสหกรณ์มาเองนะคะตรงนี้กันคือในส่วนนะคะในส่วนของขอคุยนิดนึงนะคะท่านผอ.ค่ะในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นี้ในภาพรวมๆนี้ภารกิจนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
6: โดยการตั้งเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2542นะคะการที่เราตั้งเป็นสหกรณ์เราจะต้องมีการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งภารกิจหลักที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบนะคะก็คือดูแลบรรดาธุรกิจของสหกรณ์ทั้งหลายนะคะซึ่งถ้าเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์นะคะธุรกิจหลักๆของเขาก็จะเป็นประเภทเงินกู้นะคะคือให้บริการสมาชิกด้านเงินกู้แต่ถ้าเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรนะคะส่วนใหญ่แล้วสหกรณ์ที่ภาคการเกษตรก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดรวบรวมตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าเกษตรที่บรรดาสมาชิกค่ะที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆนะคะเขาทำการรวบรวมแล้วก็ทำการกระจายนะคะเพื่อให้สมาชิกเราอะค่ะมีช่องทางในการจำหน่ายและเป็นการยกระดับสินค้านะคะนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันตัวสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นภาคเกษตรให้นำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้นะคะเพื่อตอบสนองและให้ทันต่อยุคภาวะยุคปัจจุบันนะคะ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบไปนะคะในเรื่องของภารกิจกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนี่ก็มีภารกิจหลายภารกิจด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ทราบว่าในเรื่องของการยกระดับสหกรณ์ไทยสู่ดิจิทัลด้วยศูนย์กระจายสินค้าและCo-op Easy Shop นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะในเรื่องของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในส่วนตรงนี้นี่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้ดำเนินการยังไงคะ
6: ค่ะขออนุญาตตอบท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะคือเดิมทีนะคะในระบบสหกรณ์นะคะศูนย์กระจายสินค้าเราเนี่ยได้มีการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะคะแต่ว่าการยกการกระจายสินค้าในช่วงนั้นนะคะคือสหกรณ์ทำหน้าที่แค่รวบรวมผลผลิตอย่างเดียวนะคะแล้วก็การค้าขายกับจากในเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันอย่างเดียวเราไม่เคยไปเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชนเลยนะคะคราวนี้ระบบการเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจของสหกรณ์มันมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับโฉมใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยมองว่าปัญหาต้นน้ำที่ทางเกษตรกรนะคะเรา ขาดการวางแผนนะคะเราก็มาปรับให้สมาชิกสหกรณ์เราได้รู้จักวางแผนการผลิตนะคะแล้วในขั้นตอนของกลางน้ำอะค่ะซึ่งสหกรณ์อะเป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็ยังขาดปัจจัยด้านโลจิสติกการบริหารการจัดการเราก็ยังขาดอยู่ตรงนี้นะคะในแล้วส่วนของปลายน้ำก็คือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของสหกรณ์เนี่ยค่ะสามารถที่จะมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการตั้งศูนย์กระจายสินค้าของเราขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ในประโยชน์นี่ตรงนี้ก็มันจะครอบคลุมตรงนี้ด้วยหรือเปล่าในเรื่องของด้านโลจิสติกแล้วก็ในเรื่องของระบบสหกรณ์ต่างๆประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะ
6: ในประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะเราแบ่งออกเป็น4ด้านนะ
1: คะ
6: ในส่วนของตัวสมาชิกและหรือว่าตัวเกษตรกรของเราอะค่ะเขาก็สามารถที่จะได้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่ามีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในตัวของผู้บริโภคนะคะก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเพราะเราใช้กระบวนการสหกรณ์นะคะเป็นตัวที่ช่วยคัดคุณภาพนะคะแล้วจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมให้แก่ผู้บริโภคนะคะส่วนระบบสหกรณ์นะคะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการและใช้ระบบโลจิสติกเข้ามาให้สหกรณ์บริหารศูนย์กระจายนะคะค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ตรงนี้กันแล้วคือเริ่มแรกนี่ก็หมายถึงว่าเป็นการรวมกลุ่มและตอนนี้ก็คือรวบรวมผลผลิตตรงนี้ตอนนี้มีการกระจายกันแล้วแล้วก็ส่วนในส่วนของการกระจายสินค้านี่แน่นอนตอนนี้ยุคดิจิทัลจะต้องมีเข้ามาทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองก็ได้มีนำเอาสื่อออนไลน์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์หรือว่า Co-op Easy Shop นี่เป็นอย่างไรคะ
3: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบท่านผู้ฟังนะคะสำหรับตัว Co-op Easy Shop นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มสินค้านะคะตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งเข้าสู่ยุคนี้แล้วทุกท่านนะคะมักจะเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ง่ายในตัว Co-op Easy Shop ตัวนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมสินค้าดีสินค้าเด่นนะคะของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเข้าสู่บนเว็บไซต์ค่ะให้ผู้บริโภคนะคะสามารถเข้าชมสินค้าได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้สินค้าตัวนี้บางท่านนะคะได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดซื้อสินค้ามาฝากนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องและติดใจเกิดโอกาสติดใจแล้วไม่สามารถหาซื้อสินค้านั้นได้อีกนอกจากนั้นในพื้นที่นั้นตัวนี้ล่ะค่ะ Co-op Easy Shop จะเป็นตัวช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงสินค้าแต่ละประเภทได้ค่ะโดยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะจะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ตัวเครื่องแกงใต้นะคะก็คือเครื่องแกงใต้นี่แหละค่ะเด่นที่สุดและในจังหวัดในภาคใต้ของเรานอกจากนี้แล้วนะคะการส่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าทุกท่านจะไม่ได้รับถ้าสั่งผ่าน Co-op Easy Shop ตัวนี้นะคะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะได้ทำ MOU ค่ะกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่จะทำให้ผู้บริโภคนะคะเชื่อว่าสินค้าตัวนี้จะไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วสามารถเช็คถึงต้นทางและปลายทางได้ว่าตอนนี้สินค้าจะส่งถึงผู้บริโภคในช่วงไหนค่ะ
1: ค่ะก็เข้ามาดูแลตรงนี้กันนะคะก็เป็นการเพิ่มในการกระจายสินค้ากันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะก็ทราบมาว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงไหนนะคะนี่คือตอนนี้แพลตฟอร์มเนี่ยสินค้าสหกรณ์ตอนนี้มีหรือยังตอนนี
3: ้ตอนนี้นะคะตัวแพลตฟอร์มมีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ของระนองนะคะจังหวัดระนองเราได้นำสินค้านะคะของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ค่ะซึ่งเป็นสหกรณ์ด้านชั้นนำเกี่ยวกับการกาแฟนะคะเรานำผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะทุกชนิดเข้าไปสู่ในตัว Co-op Easy Shop เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีเด่นนะคะกาแฟของกาแฟกลุ่มกาแฟขั้วบดบ้านไร่ในนะคะก็คือดังนะคะก็เราก็นำเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะและเครื่องแกงเช่นเดียวกันค่ะของกลุ่มอาชีพนะคะบ้านบางกุ้งค่ะเรานำผลิตภัณฑ์เข้าเรียบร้อยแล้วถ้าท่านใดสนใจก็สามารถจะเข้าไปชมในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะจะ
7: เปิดใช้อย่างเป็นทางการในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์นะคะณลานคนเมืองหน้าสารกลางว่าการกรุงเทพมหานครในระหว่างซึ่งจัดในระหว่างวันที่12ถึง17กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นี่ประชาชนที่สนใจนี้สามารถที่จะโหลดได้หรือยังตอนนี
7: ้ตอนนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการในงานก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วแบบคือวันนั้นก็เปิดเป็นทางการหมายถึงเคาะสัญญาณว่าสามารถใช้ได
7: ้ใช่แล้วค่ะ
1: ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของระนองนี่อยากจะให้กาแฟนี่มีหลายกลุ่มไหมคะที่เข้าในแพลตฟอร์มนี้
7: ตอนนี้กาแฟที่เข้าไปแล้วมี2กลุ่มค่ะ
1: ค่ะ
7: ของกาแฟ
1: บ้านไร่ใน
7: บ้านไร่ในกับสกต.ระนองค่ะ
1: อยู่กาแฟ
7: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ระนองอยู่ที่อำเภอกบุรีค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็เข้าแล้ว2อำเภออำเภอกบุรีกับสุขสำราญนะคือเป็นกลุ่มกาแฟคือจริงๆนี่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะระนองเรานี่มีกาแฟทั้ง5อำเภอแล้วก็จะมีเสน่ห์มีอัตลักษณ์ต่างๆที่ในการซ่อนอยู่ในรสชาติของกาแฟยังไงก็อย่าลืมติดตามแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์ตรงนี้กันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะตรงนี้คือจริงๆนี่พี่อ้อนี่ก็อยากจะทราบนะว่าในความเกี่ยวข้องของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กับความเกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกัน
6: ขออนุญาตตอบท่านผู้ฟังนะคะ
1: ค
6: ือจริงๆแล้วว่าค่ะศูนย์กระจายสินค้ามันเริ่มเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ แต่ด้วยระบบปัจจุบันนะคะการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาที่จะให้ผู้บริโภคอะค่ะเข้าถึงสินค้ามากขึ้นก็เลยนำแพลตฟอร์ม Go of Easy เนี่ยค่ะเข้ามาเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของสหกรณ์ได้เพิ่มขึ้นนะคะจริงๆแล้วว่าค่ะศูนย์กระจายสินค้าเดิมนะคะเราแค่รวบรวมผลผลิตของสมาชิกแล้วก็เครือข่ายในเครือข่ายของสหกรณ์เท่านั้นนะคะแต่คราวนี้ณปัจจุบันนะคะเราต้องสินค้าของเรานะคะซึ่งต้องเข้าถึงผู้บริโภคคราวนี้ก็เลยมีการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของสหกรณ์ขึ้นนะคะโดยการที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะในเย็นวันที่13กรกฎาคมนะคะภายใต้งานมหกรรมสินค้า4ภาคนะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมาให้สัญญาณเปิดคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นอกจากกาแฟแล้วนี่ของระนองนี่เตรียมผลักดันอะไรเข้าอยู่ในแพลตฟอร์มนี้หรือว่าต้องให้ผู้ประกอบการที่สนใจนี่แจ้งความจำนงตรงนี้นี่ถ้าว่าก็สนใจจะนำสินค้าเข้านี่เขาต้องดำเนินการยังไงคะ
6: ขออนุญาตที่หนึ่งนะคะนำร่องนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสินค้าเด่นในทุกภาคของเราอะค่ะโดยเปิดสูตรกระจายสินค้าของเราทั้งหมด122แห่งนะคะซึ่งสินค้าเด่นในแต่ละภาคทั้ง122แห่งเนี่ยค่ะก็จะนำเข้าศูนย์กระจายสินค้าโดยมีข้อกำหนดในขั้นตอนแรกนะคะว่าทุกจังหวัดต้องนำสินค้าเด่นเข้าในแพลตฟอร์มอะค่ะอย่างจังหวัดละ1แห่งก่อนอันนั้นนะคะแต่ของจังหวัดระนองอะค่ะสินค้ากาแฟซึ่งภายใต้แบรนด์8สีเป็นแบรนด์ที่เหมือนจะตั้งขึ้นหรือว่าเป็นแบรนด์ที่คิดกับกันในระบบของสหกรณ์นะคะเราใช้แบรนด์8 4นะคะซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของฝน8แดด4ซึ่งเป็นอะไรนะเป็นเหมือนสโลแกนที่ใช้ในการเรียกจังหวัดระนองนะคะก็ใช้แบรนด์8 4เนี่ยค่ะเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงอะค่ะสินค้ากาแฟเราก็ยังได้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่ประจำของจังหวัดระนองอะนะคะด้วยเราเป็นมีสินค้าที่มีรสชาติแค้นนะคะรสชาติแค้นเป็นเอกลักษณ์อันนี้เราก็เลยได้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอะค่ะ
1: ค่ะก็เราได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI
6: ใช่ค่ะ
1: ทั้ง5อำเภอในการโชว์อัตลักษณ์ตรงนี้ของกาแฟนะคะกาแฟตรงนี้ก็ถือว่าถ้าว่าท่านสนใจนี้อย่าลืมนะวันที่13กรกฎาคมนี้ข้อสัญญาณคิกออฟกันนะคะที่จะใช้แพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์นะคะหรือ Co-op Easy Shop กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเกี่ยวข้องตรงนี้นี่อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งว่าความเกี่ยวข้องระหว่างแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์กับแพลตฟอร์มในกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นี่เป็นอย่างไรคะ
7: ค่ะสำหรับตัวความเกี่ยวข้องของศูนย์กระจายสินค้านะคะกับตัว Co-op Easy Shop นะคะก็คือแรกเริ่ม เริ่มแรกเลยนะคะตัวศูนย์กระจายสินค้าจะเป็นผู้รวบรวมนะคะแล้วก็กระจายไปยังสหกรณ์นะคะแต่เมื่อมีตัวโคออฟอีซี่ช็อปตัวนี้เข้ามาค่ะจะเป็นช่องทางจำหน่ายเดิมศูนย์กระจายเป็นผู้รวบรวมและตัวโคออฟอีซี่ช็อปนะคะจะเป็นช่องทางการกระจายจำหน่ายสินค้าให้บุคคลทั่วไปและสหกรณ์ด้วยค่ะซึ่งจะตอบโจทย์กับประชาชนในยุคนี้นะคะที่อยากจะเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านสินค้าคนกลางหลายๆชั้นตัวศูนย์กระจายตัวนี้จะเป็นตัวรวบรวม1ตัวรวบรวมและกระจายไปยังผู้บริโภคได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าความเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องของโลจิสติกต่างๆนี่ตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะ
6: เดิมทีนะคะศูนย์กระจายสินค้าค่ะเราเป็นการเชื่อมระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะเรามีแค่2คู่ค้าแค่นี้ค่ะแต่คราวนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มองว่าระบบโลจิสติกไม่ได้เข้ามามีส่วนในการลดต้นทุนให้กับทางสหกรณ์นะคะก็เลยมองว่าคราวนี้เราน่าจะมีศูนย์กระจายสินค้าออกเป็น3ระดับนะคะก็โดยมีของระดับจังหวัดก็คือรวบรวมผลผลิตซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแต่ละจังหวัดนั้นๆน่ะนะคะแล้วก็ในระดับภาคก็ทำตัวเองเหมือนกับเป็นศูนย์กระจายสินค้าในระดับภาคก็มีการทำระบบโลจิสติกโดยการรวบรวมในเครือข่ายภาคเดียวกันนะคะว่าในแต่ละภาคเนี่ยแล้วก็วางแผนนะคะการผลิตสินค้าในภาคนั้นๆ นะคะว่าอย่างเช่นมังคุดเงาะเนี่ยจะออกที่จังหวัดไหนบ้างในภาคอย่างเช่นภาคใต้นะคะศูนย์กระจายสินค้าระดับภาคของเราก็จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องทำตัวเองเป็นทั้งผู้เชื่อมโยงในระดับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะต้องให้ทางนครศรีธรรมราชเป็นคนเช็คหรือว่าเป็นคนเชื่อมโยงสินค้าในแต่ละภาคนำมากระจายที่ภาคใต้
1: ค
6: ่ะในขณะเดียวกันก็รวบรวมสินค้าในภาคใต้นะคะเพื่อกระจายไปยังแต่ละภาคในประเทศไทยนะคะซึ่งการที่เรารวมกันในหลายๆจังหวัดอย่างนี้ค่ะเป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกแทนที่เราจะเชื่อมกันในจังหวัดเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของภาคใต้นี่จะมีศูนย์กระจายสินค้าที่นครศรีธรรมราชที่เดียวหรือยังไงคะ

0: ันซึ่งสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ผลิตนะคะเราจะต้องทำปริมาณผลคือการคาดการณ์ออกไปอะค่ะว่าในแต่ละปีเราจะมีผลผลิตอะไรออกช่วงไหนแล้วเราก็ต้องทำไอตัวแผนการผลิตเนี่ยค่ะส่งไปให้ภาคเพื่อทางภาคซึ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเขาจะได้รวบรวมทั้ง14จังหวัดว่า อย่างเช่นมังคุดมันไม่ได้มีอยู่ที่จังหวัดระนองที่เดียวเราอาจจะมีจังหวัดเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างเช่นชุมพรสุราษฎร์อันนี้ค่ะเราจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องวางแผนว่าในภาคใต้ทั้งหมดผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่แล้วผลผลิตที่ออกมาในช่วงนี้ค่ะเราจะกระจายไปยังภาคไหนบ้างในขณะที่เขาทำการรวบรวมในภาคเดียวกันเขาก็ต้องสำรวจความต้องการสินค้าของภาคเราด้วยเพื่อจะรับผลผลิตจากภาคอื่นๆมากระจายให้กับพี่น้องชาวภาคใต้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะก็ที่พี่อภิสรามองนะคะว่าศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นี่จะมีขั้นตอนต่างๆ
0: ใช่ค
1: ่ะแต่หากว่าเราใช้แพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์เนี่ยเราสามารถสั่งตรงถึงผู้ผลิตได้เลยก็จะเป็นขั้นตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นรัฐบาลดิจิทัลละนะคะในการเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางตรงนี้กันก็อยากจะนำเรียนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าตอนนี้กำลังจะเคาะสัญญาณสำหรับผู้ที่สนใจต่อไปนี่เราต้องมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือถือแล้วล่ะนะเพราะว่าเราอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเอายกตัวอย่างว่าต่อไปในอนาคตตอนนี้เราเริ่มก่อนเราเอากาแฟเข้ามาก่อนเรายังมี5กอนะคะของระนองนะคะกะปิกุ้งแห้งกาหยูกาแฟนะคะตอนนี้โกโก้ของเรานี่ก็เริ่มที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะคนรุ่นใหม่ต้นกล้าคืนถิ่นก็กลับมาพัฒนาโกโก้กันด้วยต่อไปก็นำเรียนเลยว่าจะต้องมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือกันแล้วล่ะจะได้สั่งได้เลยนะคะเพราะว่าแค่5กอนี่ก็นะคะก็อาจจะทำให้ท่านประทับใจได้เลยค่ะช่วงท้ายสุดเลยในภารกิจต่างๆตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นี้มีมากมายจริงๆนะคะก็อยากจะปิดท้ายกันตรงนี้ค่ะช่วงท้ายสุดของรายการกันค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะก็ในโอกาสที่เราขับเคลื่อนงานศูนย์กระจายสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเปิดศูนย์กระจายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งภายวันที่13กรกฎาคมนะคะโดยคิกออฟทั่วกันพร้อมกันทั่วประเทศคราวนี้สินค้าที่จะมาเป็นตัวเปิดครั้งแรกของศูนย์กระจายสินค้านะคะก็เป็นแก้วมังกรนะคะเป็นแก้วมังกรคุณภาพนะคะซึ่งมีรสชาติเป็นแล้วก็เป็นแก้วมังกรที่ได้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยด้วยนะคะมาพร้อมมาร่วมจำหน่ายในการเปิดศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศนะคะโดยจังหวัดระนองนะคะเราได้รับสินตัวแก้วมังกรเนี่ยค่ะมาจำหน่ายในจังหวัดระนองด้วยนะคะโดยผ่านสั่งซื้อผ่านเพจฟอร์มของ Easy Shop นะคะหรือว่าสั่งซื้อทางโทรประสานยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ก็ได้นะคะหรือว่าประสานงานผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดละน้องก็ได้นะคะโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายนะคะก็เป็นจะเป็นกล่องนะคะเป็นแก้วมังกรเป็นกล่องคัดคุณภาพมาอย่างดีนะคะ อยู่ที่ปริมาณนะคะ8กิโลกรัมโดยจำหน่ายอยู่ที่กล่องละ240บาทนะคะอันนี้เป็นสินค้าชูโรงเพื่อเปิดศูนย์กระจายสินค้าวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะนี่คือศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดระนองใช่ไหมคะก็จะมีแก้วมังกรคุณภาพจากของจังหวัดไหนคะ
0: จากของจังหวัดเลยค่ะ
1: จังหวัดเลยโอ้จังหวัดเลยนี่ลงมาภาคใต้เลยนะยังไงสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะผู้บริโภคที่สนใจนี้ที่ระนองก็ในศูนย์กระจายสินค้านี้จะอยู่ที่ในวันนั้นนะคะจะอยู่ที่ไหน
0: ของจังหวัดระนองนะคะสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเราก็คือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นะคะซึ่งสหกรณ์เนี้ยค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอกาบุรีแต่เขาก็มีศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอเมืองด้วยนะคะก็อยู่ภายใต้ที่ทำการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะสาขาอำเภอเมืองอะค่ะ
1: ค่ะนะคะก็มี2จุดใช่ไหมคะตรงนี้ที่วางจำหน่ายกันก็อย่าลืมนะคะว่าสำหรับผู้ที่สนใจแก้วมังกรคุณภาพจากจังหวัด
2: เลย
1: เลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ

วันนี้เราก็ได้ทราบในภารกิจคือจริงๆนี่ถ้าว่าในเรื่องของสหกรณ์นี่หลายๆท่านก็อาจจะได้สัมผัสคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเองหรือผู้ที่รวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์นี่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนี่ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทีมงานที่ได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราก็ได้คุยในเรื่องของการยกระดับสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลด้วยศูนย์กระจายสินค้าและโคออฟอีซี่ช็อปกันก็ได้ทราบรายละเอียดกันแล้วอย่าลืม13กรกฎาคมนี้นะคะแพลตฟอร์มที่จะเริ่มให้เราได้ทดลองนะคะเพราะมีการคิกออฟกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ขอบคุณนางสาวธนวรรณปานโชธและนางสาวณัฐธรรมณีมีวิเศษนะคะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับรายการอนามัยวันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการเราสามคนต้องลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาพบกับทีมงานสวทภูเก็ตสวทระนองจะกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะคะ9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาสว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าสายกรุงเทพมหานครโดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลบผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนต ตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
8: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: คุณกำลังฟัง
10: สวท.
9: ตะอั่วป่า FM 90.25 เมกะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
2: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจำนวนคนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
1: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
2: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
4: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
3: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้อมูลเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
6: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
5: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
7: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้
9: เฮ้ยเฮ้ยมูมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียด

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio ค่ะวันนี้เจอกันในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันเงินเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวกลับมานะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่ค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกานะคะณบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งวันนี้นะคะ10นาฬิกาทางด้านของพลตรีปรินรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอัตพลเริกพิบูลค่ะที่ปรึกษานายรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมโดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและก็หัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณอาคารเอ็นโก้เทอร์มินอลเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองวิภาวดีรังสิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่นะคะระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคม 2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะแล้วก็พื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ได้แก่คลองบางลำพูคลองโอ่งอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์225รูปจาก40วัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหานครและเครือข่าย4จังหวัดปลูกต้นไม้ชุมชน 7,575 ต้นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทานประกวดสตรีทอาร์ต75ผลงานถนนคนเดินและตลาดชุมชนริมคลองหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวนะคะแล้วก็มีการประดับไฟตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองสร้างสีสันและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีสมเด็จธงชัยค่ะเจ้าคณะใหญ่หนกลางมีการแถลงขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แดชบอร์ดเกาะติดสุขภาพพระระดับชาติสารพลังภาคีเครือข่ายระดับชาติ14หน่วยงานพร้อมรุก5ด้านพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขพร้อมกับมีการพัฒนาแดชบอร์ดฉายภาพสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมหรือมสนะคะแล้วก็มีในส่วนของภาคีเครือข่ายรวม12หน่วยงานด้วยกันร่วมกันแถลงข่าวเรื่องของความร่วมมือในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินัดแรกครั้งที่1/2569นะคะก็คือจัดเมื่อวานค่ะ6 กรกฎาคม 2569นะคะณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะคะกรรมการมส.เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฝ่ายบรรพชิตเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีทางด้านของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้แทนประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฝ่ายคฤหัสถ์เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นก็นับว่าเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกนะคะโดยมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางซึ่งเมื่อวันที่30 มีนาคม 2569ที่ผ่านมาที่ประชุมมส.ก็ได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569-2575ใน5แผนด้วยกันได้แก่แผนที่1เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ2เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ3ดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธ4พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและ5บริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติพร้อมมอบถวายให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานขับเคลื่อนนะคะทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนัดแรกนั้นได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลหรือแดชบอร์ดสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นการบูรณาการข้อมูลจาก14หน่วยงานอาทิสท.นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เป็นต้นเพื่อเป็นข้อมูลฉายภาพสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายตามบริบทและตรงกับความต้องการที่แท้จริงโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานในเร็วๆนี้ค่ะ มากันที่นายกรัฐมนตรีกับการเปิดประชุม ABAC นะคะครั้งที่3/2569ชูความร่วมมือรัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งผลักดันในส่วนของ Thailand Fast Pass นะคะลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น10โรงแรมอวานีพลัดริเวอร์ไซด์ถนนเจริญนครเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครด้านของนางสาวลาดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานแล้วก็กล่าวเปิดการประชุมเอเปกบิสเนสหรือว่าชื่อย่อว่า ABAC นะคะเป็นการกล่าวเปิดการประชุม ABAC ครั้งที่3/2569ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกสู่กรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าทุกครั้งที่สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกประชุมก็จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีคุณค่าแล้วก็ได้รับการนำไปต่อยอดเป็นนโยบายระดับภูมิภาคอยู่เสมอค่ะจึงทำให้ ABAC นั้นเป็นกลไกสำคัญของเอเปกที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะภาคธุรกิจก็คือผู้ที่เข้าใจว่ามาตรการใดสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้นำภาคธุรกิจเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งคำถามง่ายๆว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้การลงทุนการขยายธุรกิจหรือการสร้างงานทำได้ยากขึ้นซึ่งหลายครั้งคำตอบไม่ใช่มาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการลดขั้นตอนและอุปสรรคที่ไม่จำเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวและภาคธุรกิจเองก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพหากไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนค่ะซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้มีการผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็คาดการได้มากยิ่งขึ้นค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงค่ะกับการเดินหน้าเรื่องของหาดฟรีดอมปิดประกาศมาตรา25สั่งรื้อ22สิ่งปลูกสร้างขีดเส้น5 สิงหาคม 2569นี้เร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะซึ่งก็ได้มีการโพสต์ความคืบหน้ากรณีหาดฟรีดอมผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่ารัฐบาลเอาจริงครับเดินหน้าเชือดหาดฟรีดอมปิดประกาศม25สั่งรื้อ22สิ่งปลูกสร้างขานรับนโยบายรัฐมนตรีขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐและการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใดก็ตามพร้อมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะกลับสู่ประชาชนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าผมได้สั่งการให้นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ตามมาตรา25บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตแจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม22รายการภายในวันที่5 สิงหาคม 2569เพื่อเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับมาเป็นสมบัติของประชาชน การดำเนินการครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศจะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มทุนเข้าครอบครองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไปทุกกรณีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีการเลือกปฏิบัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อทวงคืนผืนป่าและที่ดินของรัฐกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมพัฒนาพื้นที่หาดฟรีดอมให้เป็นป่านันทนาการและพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะมาดูทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเสกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนมในวันนี้นะคะ7กรกฎาคม2569เวลา 18:30 นเปิดงานบวงสรวงพญาสีสัตตนาคราชประจำปี2569ณลานพญาสีสัตตนาคราชถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเวลา 19:30 นาทีชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอท็อปการแสดงวิถีชีวิต9ชนเผ่า2เชื้อชาติและกิจกรรมสาธิตการจัดทำพานบายสีนะคะณลานพญาสีสัตตนาคราชถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะในส่วนของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมแล้วก็สวทนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางนะคะกับการเปิดตัวพม.แคร์ช่วยกลุ่มเปราะบางยื่นของเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนลดความซ้ำซ้อนไม่ตกหล่นค่ะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์นะคะเพื่อที่จะยกระดับการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความโปร่งใสตลอดจนช่วยให้การส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยระบบพม.แคร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองค่ะช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็เข้าถึงสิทธิสวัสดิการนะคะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของทางกระทรวงพม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงพร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบพม.สมาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของ MSO Logbookนะคะของกระทรวงพม.รวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและติดตามการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระบบดังกล่าวเปิดให้ประชาชนยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทด้วยกันได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว 4. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและก็ 6. นะคะเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยนำร่องใน9จังหวัดพร้อมมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้กระทรวงพม.ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอรูปแบบเดิมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมและก็ทั่วถึงค่ะ มากันที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เปิดการประชุมสัมมนานะคะประกาศผู้นำเน็ตซีโร่ค่ะตั้งเป้าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดประชุมสัมมนานะคะแล้วก็การเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero MOPH มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำโดยตั้งเป้าในการลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ25นะคะภายในปี2573ร้อยละ50ภายในปี2578แล้วก็เป็น0 Net Zero ภายในปี2593ผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาห้องป่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการติดตั้งโซลารูฟท็อปแล้วกว่า 1,683 แห่งคิดเป็นมากกว่า 90% ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตนะคะภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองแล้วก็กำลังจะขายเครดิตขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ความร่วมมือทั้ง4หน่วยงานก็จะครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนการจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero MOPS ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะมากันอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันนะคะกับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่4ทับ2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมนะคะณห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ช่วง 13:30 นค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่านโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในมิติต่างๆพร้อมเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิประชาชนอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน2569นั้นทางสคบรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคจำนวน 8,465 เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีรัฐบาลจึงต้องมีการปฏิรูปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วเชิงรุกเข้าถึงปัญหาและเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสคบได้ดำเนินการแทนผู้บริโภคคิดเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยรวมกว่า 22.6 ล้านบาทในส่วนของความคืบหน้านะคะแบ่งเป็น1ก็คืออยู่ระหว่างส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีคิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท2นะคะศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดเชยคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 6.2 ล้านบาทแล้วก็3ก็คือยุติเรื่องโดยไม่ต้องฟ้องคดีคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 1.9 ล้านบาทค่ะที่ประชุมคคบนะคะที่ประชุมคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอีกจำนวน33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทครอบคลุมข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพิจารณาในที่ประชุมมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการสินค้าทั่วไปและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามลำดับค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพสหรือว่าร่างกฎหมายเลมอนลอค่ะซึ่งรัฐบาลผลักดันจนผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2519ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อที่จะกลั่นกรองรายละเอียดถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับสิทธิผู้บริโภคโดยเฉพาะกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการได้โฆษณาไว้นั่นเองค่ะนอกจากการแก้ปัญหารายกรณีแล้วที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการป้องกันระยะยาว3เรื่องสำคัญได้แก่1นะคะขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างชาติอย่างเข้มข้นต่อมาเรื่องที่2ค่ะประสานกระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าโดยให้มีวิศวกรรับรองระบบไฟฟ้าและสระว่ายน้ำพร้อมจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังเกิดกรณีไฟรั่วจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสเรื่องที่3สนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้หน่วยงานรัฐระงับสินค้าไม่ปลอดภัยได้รวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะที่ประชุมยังได้หารือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ2เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือความปลอดภัยของเล่นนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเล่นสกูชี่หลังสคบนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีสินค้าบางรายการไม่แสดงฉลากแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายมอกที่ประชุมจึงมีมติขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่กระทำผิดเรื่องที่2ก็คือกรณีผู้บริโภคเสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่งที่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์โดยสคบได้รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็นัดเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่13กรกฎาคมนี้พร้อมมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เฝ้าระวังการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างสคบ.กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.แล้วก็อย.ค่ะนำไปสู่การตรวจค้นแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อน3จุดยึดของกลางได้กว่า 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ากว่า50ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการสกัดสินค้าอันตรายก่อนที่จะถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทุกเคสที่ทางสคบได้เร่งช่วยเหลือผู้บริโภคในห่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้บอกว่าได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการตามมติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยของประชาชนก็คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นระดับแรกขอเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ขอให้ตรวจสอบฉลาก เครื่องหมายมาตรฐานและก็ตัวตนของผู้ขายทุกครั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคืนความเป็นธรรมและก็รักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกคนนะคะนี่คือคำกล่าวของทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เรียกว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบด้วยนะคะครั้งที่4ทับ2569นะคะเมื่อวานนี้6กรกฎาคม2569นั่นเองเราพักฟังกันเพียงเพราะสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงหน้ากับช่วงของข่าวใต้ไร่วันค่ะ

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตประชุมคปจ.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินสปก.มุ่งสร้างสมดุลการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะ

ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมไปถึงผลของการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีสินเชื่อนะคะตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดที่ดินชุมชนนะคะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเข้าทำประโยชน์และเปลี่ยนผู้เช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และก็นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนในทุกมิติจังหวัดพังงานะคะนักตกปลาชายหาดแห่ที่จะร่วมศึกตกปลาทรายนะคะตกปลาทรายหาดท้ายเหมืองกันอย่างคึกคักเพื่อกระตุ้นกีฬาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพังงาค่ะซึ่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับบรรยากาศโครงการแข่งขันตกปลาชายฝั่งหาดท้ายเหมืองครั้งที่1ค่ะประจำปี2569ที่ชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักตกปลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงนั้นเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศชายหาดที่สวยงามสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดการแข่งขันจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดให้นักกีฬาใช้เบ็ดตกปลาทรายได้ชุดละไม่เกิน6ตานะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดยแบ่งการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุดปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ปลาแปลกตัวเล็กที่สุดสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดการแข่งขันเลยทีเดียวนะคะในพิธีปิดการแข่งขันด้านของนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางความยินดีของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุใหญ่บริเวณ4แยกนาเหนือยกระดับมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียทางถนนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 13:30 นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่แล้วก็ประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณ4แยกนาเหนือตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทางคณะก็ได้ประชุมร่วมกันนะคะณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพิจารณาปัจจัยด้านถนนสภาพแวดล้อมการจราจรและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนพร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขและมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่การดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและก็ผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืนค่ะ
จ้าพระนอง

จัดการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยรอบ8คนกลุ่มภาคใต้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นค่ะ 19:30 นาทีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยประจำปีงบประมาณ 2,569 รอบ8คนของกลุ่มภาคใต้ณเวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็คือที่สนามกีฬาจังหวัดระนองอยู่ที่ตำบลบางรินนะคะโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนและก็ผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวทุกชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่กับรายการเล่าข่าวน้ำมันวันนี้หนูรีวัชรีตนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
6: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะ ของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ
8: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
5: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บังเอิญหนูหลับในเครื่องบดหมูเลยบดมือหนูขาดไปครึ่งนึงตอนนี้หนูกลายเป็นคนพิการค่ะ
10: ผมทาสีตึกครับจู่ๆนั่งร้านก็พังลงมาทำให้ผมตกกระแทกพื้นอย่างแรงและเหล็กก็แทงเข้าปอดจนปอดช้ำทำงานหนักต่อไปไม่ได้แล้วครับ
11: การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 85% มาจากความไม่พร้อมของผู้ใช้แรงงานเอง 15% มาจากอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานปัญหาการบาดเจ็บดังกล่าวผู้ใช้แรงงานควรตระหนักในการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านแรงงานไทยร่วมใจลดการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
13: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
14: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
13: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
14: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉย สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
16: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตร

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารที่7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะวันนี้ก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะคะใน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านกันด้วยแล้วก็สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นวันดีนะ7เดือน7นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ภารกิจต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะก็บรรยากาศในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการนำคณะรัฐมนตรีค่ะมีการประชุมครม.ประจำสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นนะคะที่มีการเคาะแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของราคาไข่ไก่นะคะผู้ฟังนะก็มีการอัปเดตขึ้นนะคะในเรื่องของการปรับเพิ่มนะคะจากฟองละ20สตางค์นะคะเป็น 3.60 บาทนะคะเป็น 3.80 บาทนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลากหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงผลผลิตต่างๆนะผู้ฟังก็ยังมีเรื่องนี้นำมาพูดคุยกันบวกกับทางด้านของนางสุภมาศค่ะนางสาวสุภมาศนะมีการโชว์ผลงานค่ะสคบ2เดือนชดเชยผู้บริโภคกว่า22ล้านบาทนะคะแล้วก็คุ้มครองคนที่ซื้อของชำรุดแล้วก็เร่งจับมือทุกหน่วยงานเนี่ยลุยสะสางทุกเคสนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวนะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นในส่วนของมีการกวาดล้างนะคะในเรื่องของการค้าประเวณีค่ะเด็กนะคะอายุต่ำกว่า15ปีนะก็ได้มีการจับกลุ่มที่อำเภอไทยเหมืองนะคะรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมนักตกปลาชายหาดนะคะก็ตกปลาเขาเรียกว่าตกปลาทรายนะหาดไทยเหมืองนะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยประเด็นต่างๆที่น้องหาได้เกริ่นไปนะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานตกเย็นแล้วค่ะผู้ฟังนะเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆนะคะบวกกับในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยฝนไม่ตกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจนะอาจจะพักสักช่วงหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเขาจะมีเขาเรียกว่าไฮไลท์สำคัญก็คือฝน8แดด4เหมือนกับจังหวัดระนองนะคะซึ่งทั้งนั้นในช่วงนี้ใครที่ห่างหายหลังจากที่ซักผ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องหาเองก็เคยเผชิญนะคะเพราะว่าซักผ้าแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีแดดนะคะมันเสื้อผ้าก็จะได้กลิ่นเหมือนกับว่าเหม็นอับต่างๆนะคะทั้งนั้นพ่อบ้านแม่บ้านใจกล้าทั้งหลายนะคะเริ่มที่จะทยอยเอาเสื้อผ้าเนี่ยออกมาตากแดดนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะว่าหลังจากนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะมาเช็คเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนนะคะโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางนะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะระวังในส่วนของอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริ
ริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเองรวมไปถึงคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนนะคะมีการวางแผนเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้เพราะว่าบางพื้นที่เหมือนที่น้องหาได้เกริ่นไปเนี่ยบางช่วงจังหวะบางวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกยิ่งเป็นเส้นทางอย่างเช่นจังหวัดพังงาเองแล้วก็จังหวัดระนองแล้วก็โซนของจังหวัดกระบี่โซนของอำเภอเมืองตะกั่วป่านะคะอำเภอตะกั่วป่านะก็จะเป็นเส้นทางที่มีทางโค้งเยอะทางลาดชันเยอะเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการเดินทางขับขี่รถเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเม็ดฝนโปรยปรายรวมไปถึงลมต่างๆนะผู้ฟังมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการขับขี่รถทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตามมานั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจและติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงนี้นะคะและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น้องหาได้เกริ่นไปแต่คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับน้องหากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511ค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะจากนิคมไทยเหมืองนะคะที่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยนะคะชื่อเพลงว่าอ้ายหมดหน้าที่หรือยังค่ะสำหรับแฟนรายการนะคะขอบคุณสำหรับการขอผลงาน

ล้วค่ะจบเพลงไปแล้วนะคะจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่นิคมที่อยู่นิคมไทยเหมืองนะคะที่ขอผลเงินเพลงนะคะในส่วนของอ้ายหมดหน้าที่หรือยังนะคะมอบไปกับทุกสิ่งทุกสายรวมไปถึงมอบให้กับทุกคนกันเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับที่จะส่งผลเงินเพลงเพราะๆนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังในวันนี้นะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคุณผู้ฟังกับทางด้านของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยันตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นให้ทุกหน่วยอาช่วยทำงานขอให้มั่นใจไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือใครค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์นะกรณีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วค่ะในปีที่ผ่านมาปี2568ของผู้ฟังว่าล่าสุดแล้วเนี่ยได้มีการลงนามนะคณะกรรมการในแต่ละลำดับชั้นโดยส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งค่ะนายประกรณ์นะคะนิลประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แน่นขึ้นสิ่งนี้ละค่ะที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้นะคะว่าจะไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพราะว่าใช้หน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามในการดำเนินคดีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะโปร่งใสและรวดเร็วกันด้วยซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าต้องมีการยึดตามหลักกฎหมายนะคะอะไรที่ชัดเจนก็ดำเนินการตามกฎหมายไปส่วนอะไรที่ต้องสืบสวนก็ต้องขับเคลื่อนไปต่อให้ชัดเจนนะความผิดในเรื่องดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องมีการดำเนินการอย่างแยกย่อยไปตามแต่ละหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานเองค่ะดำเนินการคู่ขนานกันไปสุดท้ายนะคะข้อมูลทุกอย่างก็จะบรรจบที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะก็ไม่สามารถนะผู้ฟังที่จะดำเนินคดีเองได้แต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะอุดอาจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสนใจของสังคมนะซึ่งต้องมีผู้ที่คอยกำกับอีกด้านหนึ่งโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะผู้ฟังเป็นการแถลงการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของการที่ย้ำว่าไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือใครตั้งคณะกรรมการการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะผิดก็ไปว่าผิดถ้ามีความเกี่ยวเนื่องจริงๆก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะก็ลำดับขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตกันนะเพราะว่ามีการสั่งการแล้วก็มีการบูรณาการหลักๆภาคส่วนนะคะในการที่จะหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ต่อให้เป็นในส่วนของข้าราชการก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้โทษนะคะลงบทลงโทษต่างๆนะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับราคาไข่ไก่บ้างค่ะผู้ฟังปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะซึ่งทางด้านของโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งค่ะมีการประกาศปรับราคาแนะนำนะคะไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.60 บาทเป็นฟองละ 3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะกรมการค้าภายในก็ได้มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์การผลิตต้นทุนรวมไปถึงความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยมีการพบนะคะว่าการปรับราคาครั้งนี้นี่แหละค่ะเป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศนะทำให้ผลผลิตไข่ไก่เนี่ยลดลงค่ะผู้ฟังหลังจากที่ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ได้มีการยืนยันนะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่า
ราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองนะคะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนนะเดี๋ยวแดดบ้างเดี๋ยวฝนตกบ้างนะคุณผู้ฟังทำให้การที่แม่ไก่เนี่ยเขาเรียกว่าฟักตัวแบบฟักไข่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้มีหลากหลายขั้นตอนทำให้จากยอดที่10ฟองต่อวันเนี่ยเป็นลดลงจาก5ฟองต่อวันนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงการส่งออกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศค่ะทั้งนี้เองกรมการค้าภายในก็จะมีการเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่รวมไปถึงห้างค้าปลีกนะคะค้าส่งต่างๆหารือกันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางมาตรการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะขอความร่วมมือนะคะตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้านะคะจำหน่ายไข่ไก่ในราคาที่ประหยัดนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้านะจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกันโดยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะตามต้นทุนการผลิตแล้วก็สภาพอากาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการปรับลดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้กันด้วยนะคะผู้ฟังนะก็แต่อย่างไรก็ดีนะก็ยังคงมีมาตรการหรือว่าโครงการดีๆที่ทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรวมไปถึงธงฟ้าราคาประหยัดซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำเภอที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์ค่ะก็มีการจัดธงฟ้าราคาประหยัดนำไข่ไก่น้ำมันพืชหรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะมาลดราคาเป็นที่ราคาที่จับต้องได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ผลงานเพลงนี้ละกันนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมใจกันที่จะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงก็ฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะจังหวะแบบนี้กันบ้างค่ะ

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

กลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะ 11:48 กันแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะกับกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะกับนักตกปลาชายหาดนะคะแห่ร่วมศึกนะคะตกปลาทรายหาดไทเหมืองนะคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นกีฬาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะประจำปีนี้กันด้วยที่บริเวณชายหาดไทเหมืองนะคะอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักมีนักตกปลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่ชายหาดเนี่ยถ้าพูดถึงหาดไทเหมืองนะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ทรายเนี่ยขาวละเอียดนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดพังงานะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดพังงานะคะรวมไปถึงสำนักงานพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะผู้ฟังองค์การบริหารส่วนตำบลไทเหมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะสำหรับเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้เขาก็กำหนดให้นักกีฬาค่ะใช้เบ็ดตกปลาทรายเนี่ยได้ชุดละไม่เกิน6ตาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันนะคะโดยจะมีการแบ่งการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะก็ได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุดแล้วก็ปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดและปลาแปลกตัวเล็กที่สุดนะคะก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดการแข่งขันกันเลยทีเดียวค่ะโดยในพิธีปิดนะคะก็จะมีทางด้านของนายบำรุงปิยนามวณิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เดินทางให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางแสดงความยินดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของนายรุชัยนะคะก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมตกปลาชายหาดนะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักตกปลาจากทั่วประเทศรวมไปถึงประชาสัมพันธ์หาดไทเหมืองในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งตกปลาชายหาดที่มีชื่อเสียงนะคะภายในจังหวัดกันด้วยซึ่งก็สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยหนึ่งในนั้นเราก็นึกถึงทะเลภูเขานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูร

เวลาเดิมค่ะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่โซนของนิคมไทยเหมืองกันด้วยที่เขาผลเงินเพลงเพราะๆมอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยค่ะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลาด้วยผลเงินเพลงนี้ค่ะตลอดเวลานะคะก็เป็นผลเงินเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอเบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจาก ABAC ไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเลือกอื่นนะครับนั้นเราก็จะต้องมีมาตรการต่างออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจาก ABAC ไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
4: ่นายเสียศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
5: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐก็คือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ว่าอาชญากรรมเหล่านี้ทีนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์ครับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ได้รุกรานใครครับ
4: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจร่วมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
6: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
7: คือแบบดีมากแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินค่าอาหารซื้อพวกแป๊บพวกอะไรตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไปคำนวณเลยท้ายไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10วันหรอกลูก
6: ขณะที่นางจิตสิริจันแสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก โดยลูกค้าเกือบร้อยละ95เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
8: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
6: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของ Lotus และ Macro กว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกฎวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
9: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมสักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพรบ.โรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
12: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
6: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
13: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
14: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
13: นายพระดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
12: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยช ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
15: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความไวสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุนอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
16: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูป ซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริงด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน ทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4-1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สวนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็กซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้าทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริดการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกลางปีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกียงไกรได้นำทุกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
18: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
17: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินเปาลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ2-1เซต 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาต้าคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอสลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6ต่อ4 7ต่อ5และ3ต่อ3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12 เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมาย

0: หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า Hashtag Influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่าย Plus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่อง

0: ื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ฟังประกาศโรคอุจจาระหลวงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเผาพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงซ่อคอรอ11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมาตู
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: กาและสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็มาเจอกันค่ะหลังจากที่สัญญิงสัญญากันตั้งแต่เมื่อวานนะว่าวันนี้จะมาเจอแน่นอนเนาะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็จะมีสัมภาษณ์เรื่องของการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลตะกัวป่านะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาโดยประมาณจนถึงประมาณ15นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเริ่มเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ช่วงของโรงเรียนเทศบาลบ้านยันยาวค่ะจนมาถึงโรงพยาบาลตะกัวป่านั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวจะได้ฟังรายละเอียดกันว่าเอ๊ะการซ้อมครั้งนี้เป็นเหตุอะไรต้องซ้อมแบบไหนใช้สถานที่ไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงเวลาไหนบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะที่กำลังสัญจรไปมาก็ตามนะคะได้รับทราบแล้วก็เดี๋ยวรู้ว่าเอ๊ะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคือเป็นแค่การซ้อมไม่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆ
1: อืมใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการสัมภาษณ์เนาะ
0: ค่ะ
1: เรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังพร้อมกันหรือยังเนาะที่จะเข้าสู่การเฝ้ารับเสด็จนะวันที่8กรกฎาคมนี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นนะใช้ชีวิตเป็นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่4ละไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ8กรกฎาคม2569ที่ไหนคะ
0: ที่เขื่อนรัชประภาค่ะที่บ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกีฬาเรือใบรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติต่อไปค่ะ
1: อืมค่ะสำหรับกีฬาเรือใบนะคะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการเล่นใบนะคะแล้วก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่ง
1: การแข่งขันก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ค่ะดีเจมาตูม
0: ค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางกฟผ.และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วร่วมกิจกรรมนะคะณบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาค่ะอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาค่ะ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่จะไปร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้นะคะก็สามารถศึกษาเส้นทางได้นะคะที่ Facebook ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าเขื่อนรัชประภานะคะหรือจะไปสืบค้นข้อมูลที่ Facebook NBT ภาคใต้ก็ได้ค่ะหรือว่า NBT สุราษฎร์ธานีนะคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีนะคะหรือว่าเป็น Facebook ของทางสมาคมกีฬาเรือใบก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะที
1: ่เพื่อแบบว่าจะได้ป้องกันเรื่องของรถติดอะไรต่างๆนะสำหรับสถานที่จอดรถอะไรเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปติดตามรายละเอียดการเดินทางก็จะได้แบบว่าราบรื่นสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเริ่มในช่วงเวลาของ8 นาฬิกาเลยนะคะก็ให้ทุกท่านถ้าเกิดว่าใครร่วมนะคะก็ขอให้มีการวางแผนอย่างที่คุณจันทาบอกเลยนะคะเตร
1: ีย
0: มความพร้อมแล้วก็แน่นอนว่าการที่จะไปเฝ้ารับเสด็จเนี่ยสิ่งจำเป็นที่ต้องพกไปคือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
1: แล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะหยูกยาก็ต้องนำไปนะคะอาจจะแล้วก็ใครที่แบบว่าร้อนนะก็เครื่องปฐมพยาบาลต่างๆนะยาดมยาหม่องนะแล้วก็พัดลมเล็กๆเนี่ยควรเตรียมไปด้วยหมวกร่มอะไรต่างๆนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการไลฟ์ด้วยนะคะในเพจของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็จะมีการไลฟ์ในวันที่8ในวันที่8กรกฎาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เดินทางไปนะคะจะดูผ่านไลฟ์ก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะง่ายๆเลยก็เข้ามาดูไลฟ์ที่Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เนาะอันนี้เราก็จะแชร์ให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่คุณจันทาบอกนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของทางโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะเรียกว่าเป็นการซ้อมแผนรับมือกับอุบัติเหตุหมู่นะ คะซึ่งแน่นอนว่าอุบัติเหตุหมู่เนี่ยก็คือเกิด
1: มันจะต้องแบบว่าม
0: ีผู้
1: ได
0: ้
1: รับบาดเจ็บหลายคนนะ
0: มีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บรุนแรงนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันว่าการจำลองครั้งนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรทำตรงไหนมีจุดไหนบ้างจะมีกลุ่มผู้ดำเนินการเป็นใครเพราะว่าแน่นอนว่าการดำเนินการเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยเนา
1: ะ
0: ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนที่มาร่วมด้วยในการซ้อมแผนในครั้งนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันเดี๋ยวคุณจันทาจะพาทุกคนได้พูดคุยแล้วก็มารู้เรื่องของว่าการซ้อมแผนในวันที่9นี้นะคะ
1: ทำไมต้องมีการซ้อมแบบว่าอย่างไรแล้วก็ซ้อมลักษณะยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันสักเพลงหนึ่งเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
0: ค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

วัสดีครับผู้ชมครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ครับขอเสนอในหัวข้อเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA ครับที่น่าปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการธุรกรรมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆนะครับการโอนเงินหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อของออนไลน์สิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็บันทึกอยู่ในระบบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตกไปสู่มือของร้ายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งในชีวิตชื่อเสียงก็ทรัพย์สินของผู้ชมอย่างเดียวประเทศไทยครับจึงมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลงไปครับมีสาระสำคัญที่ควรจะได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกครับภายใต้กฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับต้องมีความยินยอมครับของเจ้าของข้อมูลนะครับหากเราไม่ยินยอมนะครับผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ชมนะครับประการที่2ครับมีสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลรวมถึงสั่งให้ลบข้อมูลของเราในระบบตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่สบายใจสามารถแจ้งไปแล้วก็สามารถที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบได้นะครับโดยถาวรนะครับประการที่3ครับหากมีข้อมูลที่รั่วไหลครับทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องแจ้งไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า PDPC ภายใน72ชั่วโมงหากไม่แจ้งภายในเวลานะครับมีโทษปรับตามกฎหมายนะครับประการที่4ครับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนครับทางกฎหมายเนี่ยได้มีการคำนึงถึงสิทธิของเด็กเยาวชนเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลของเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในทุกกรณีนะครับแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับจากผู้ประกอบการด้วยนะครับประการต่อมาครับเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปใช้ได้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับเช่นขอข้อมูลเพื่อที่จะสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะครับทางผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัทโฆษณาหรือว่าเว็บไซต์อื่นๆได้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นการเข้าใจกฎหมายDPA เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งครับให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยรู้เท่าทันครับและสามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้ครับอัยการหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมกันใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนครับวันนี้3นาทีอัยการแผ่นดินขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดทำโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นปี2569นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับ2ท่านแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: รายงานตัวนิดนึงค่ะ
1: ค่ะชื่อตูลินพันการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวิตรีเทียบพุทธค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะ
0: ค่ะห้องฉุกเฉินนี้รับแต่เคสฉุกเฉินใช่ไหมคะฉุกเฉินยังไงบ้าง
1: ฉุกเฉินมีทั้งประเภทที่เจ็บป่วยทั้งเจ็บและป่วยนะคะก็มันจะรวมถึงอุบัติเหตุทุกชนิดที่มันมีระยะเวลาที่ไม่นานอันนี้จะเข้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินส่วนของภาวะของป่วยธรรมดาเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่ามีอาการหนักหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นหรือว่าพวกเสียงซึมปวดชักพวกนี้ค่ะโดยคร่าวๆเนี่ยก็จะเข้าห้องฉุกเฉินทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะห้องฉุกเฉินนี้เปิดตลอด24ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะเปิด24ชั่วโมง
0: ค่ะก็รอรับเคสฉุกเฉินตามที่คุณสุรินทร์บอกไปเมื่อสักครู่เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ค่ะที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยเขามีการซ้อมกันเป็นประจำทุกปีทำไมต้องซ้อมเขามีวัตถุประสงค์อะไรกันบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดค่ะ
1: ในเรื่องของแผนอุบัติเหตุหมู่นี่เราซ้อมกันมายาวนานเนี่ยนะคะน้องสาวิตรีอันนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนู้นตั้งแต่โยงมาตั้งแต่สมัยที่ว่าเราเปิดโรงพยาบาลมาใหม่ๆเงี้ยเราจะซ้อมแต่พวกอุบัติเหตุหมู่เพราะว่าในพื้นที่ของเรามันจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์อะไรพวกนั้นที่เราเจอบ่อยนะคะแต่งานใหญ่ที่เรามาโดยไม่คาดคิดและเป็นบทเรียนให้เราตระหนักรู้ว่ามันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าอุบัติเหตุหมู่ก็คือพวกสึนามิที่เราเคยเจอนะคะทำให้เราทราบว่าสิ่งที่เราเคยเจอหรือสิ่งที่เราเคยเตรียมมามันไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอในการที่จะให้บริการหรือรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระดับใหญ่ขึ้นมาดังนั้นทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าซึ่งรับผิดชอบโดยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินถึงได้พัฒนาแผนขึ้นมาจากบทเรียนของซึนามิบทเรียนของยาวนานมาจากแก๊สระเบิดของท้ายเมืองเนี้ยทำให้เราตระหนักรู้ว่าในระบบเครือข่ายของเราใครจะเป็นคนช่วยเราได้บ้างเมื่อเกิดเหตุนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้วางแผนถึงขนาดข้างนอกเครือข่ายนะคะ
0: ทำอยู่คนเดียว
1: ทำอยู่คนเดียวใช่
0: เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
1: ใช่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตึกผู้ป่วยในค่ะแล้วก็จากบทเรียนของสึนามิทำให้เรารู้ว่าโลกกว้างใหญ่ไพศาลมีเครือข่ายของหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถมาช่วยเราได้ทำให้เราพัฒนาแผนขึ้นจากเดิมที่เราทำโดยตัวคนเดียวก็สร้างเครือข่ายขึ้นมานะคะหลังจากซึนามิจะเห็นว่าทางฝั่งของตะกั่วป่าเนี่ยเราจะมีมูลนิธิ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่กู้ชีพกู้ภัยก็คือขึ้นกันคึกคักทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีเลย
0: ค่ะ
1: มีแต่โรงพยาบาลเดียว
0: ๆค่ะทีนี้มีอะไรนะเมื่อก่อนจะมีตำรวจ
1: ใช่ใช่ใช่ตำรวจที่พอจะช่วยได้ค่ะแล้วก็หลังสึนามิเราก็สร้างหน่วยงานเครือข่ายขึ้นมาปภ.ซึ่งเมื่อก่อนมันอยู่ใกล้ถึงจังหวัดที่เราคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะน้องหญิงนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าก็อย่างที่บอกนะว่าคือเราทำอยู่คนเดียว
1: ใช่ใช
0: ่ก็คือมีอะไรคือเราก็จัดการบริหารจัดการกันเอง
1: ใช่ใช่
0: เรายังไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยการทำคนเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กนะเราต้องมีคนอื่นมาช่วย
1: ใช่
0: นะก็เลยมีการเตรียมในเรื่องของเครือข่ายขึ้นมา
1: เมื่อพัฒนาแผนขึ้นมาแล้วก็วางระบบเครือข่ายระบบการให้บริการในโรงพยาบาลแล้วก็ระบบการประสานงานกับเครือข่ายแล้วมีการสำรวจทรัพยากรว่าหน่วยงานไหนบ้างมีทรัพยากรอะไรที่สามารถมาช่วยเราได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุใหญ่หรือภัยพิบัตินะคะทีนี้เมื่อเราสร้างระบบสร้างแนวปฏิบัติขึ้นมาเราก็ต้องซ้อม จัดการซ้อมเราก็ซ้อมทุกปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เป้าหมายคือเจ้าหน้าที่รับรู้ว่าแผนเรามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องไปช่วยอยู่หน่วยงานไหนจุดไหนใครมีหน้าที่อะไรใครต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะคะแล้วก็เราจะได้ประสานเครือข่ายได้ซ้อมด้วยว่าจะติดต่อเครือข่ายอย่างไรขออะไรบ้างขออะไรจากที่ไหนได้บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเราเกิดเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุหมู่จำนวนบาดเจ็บเยอะๆทรัพยากรเราไม่พออยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคือที่โรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเป็นภาพหลักๆเนี่ยคนก็จะนึกถึงแค่หมอกับพยาบาล
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วเรามีเจ้าหน้าที
1: ่ฝ่ายอื่น
0: ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวช่วยในการประสานงาน
1: เขาเรียกว่าพวกแบ็กออฟฟิศถ้าเป็นในโรงพยาบาลก็คือแบ็กออฟฟิศ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเครือข่ายก็คือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนทั้งเอกชนรัฐบาล
0: ค่ะซึ่งคืออันแรกเลยวัตถุประสงค์หลักอันแรกที่โรงพยาบาลเขามีการซ้อมทุกๆปีก็เหมือนว่าให้เจ้าหน้าที
1: ่
0: ทุกคนในโรงพยาบาลนะต่างรับรู้และเข้าใจในภารกิจของตัวเอง
1: ถูก
0: เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนตื่นตระหนกตกใจตอนสึนามิตอนนั้นเรามีแผนแค่ในโรงพยาบาลเล็กๆพอเกิดเหตุใหญ่ขนาดนั้นใครจะมาช่วยเราจะขอใครระบบเครือข่ายที่กว้างใหญ่กว่านั้นมันยังไม่ได้สร้างก็เลยทำให้เกิดความโกลาหล
0: ค่ะ
1: ค่ะถึงทีนี้เมื่อเราสร้างระบบสร้างแผนเราก็ซ้อมกันมาทุกปีก็พยายามปรับแผนกันทุกปีแล้วก็ปรับลักษณะการซ้อมกันทุกปีซ้อมเป็นท็อปเทเบิลบ้าง
0: ค่ะ
1: บางครั้งก็ซ้อมเป็นเหมือนสถานการณ์จริงที่เราจำลองมาแล้วก็ให้แสดงจริงว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ตามระบบแผนที่เราวางไว
0: ้ครับ
1: อย่างปีนี้เราก็ซ้อมเป็นอุบัติเหตุหมู่น้องหญิงนะ
2: ใช่ใช่
1: น้องหญิงเล่าว่าเราวางแผนจะซ้อมยังไงเป็นอะไรบ้างค่ะ
0: ซึ่งแบบว่าแล้วถามอีกนิดนึงว่าในแต่ละปีนี้มีการกำหนดไหมว่าเราจะซ้อมกันแบบปีนี้จะเป็นภัยแบบไหนดีอะไรอย่างนี้
2: จะสลับกันค่ะ
0: สลับ
2: จะสลับเพราะว่าในการที่จะซ้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะค่ะมันก็จะมีความชำนาญไม่เท่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะก็จะมีการสลับกันในแต่ละปีเหมือนถ้าเป็นของเรื่องของภัยพิบัติด้วยความที่มันจะมีภัยพิบัติที่เราเกิดที่เหมือนที่กล่าวถึงก็คือตัวอย่างของสึนามิ
0: ค่ะ
2: ก็จะซ้อมเป็นลักษณะของการบริหารจัดการค่ะการบริหารจัดการก็จะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการทั้งในและนอกโรงพยาบาล
0: ค่ะ
2: ค่ะก็เหมือนที่เมื่อกี้เกริ่นว่ามีเทเบิลท็อปค่ะในตัวอย่างของสึนามิแต่ในเรื่องลักษณะของการซ้อมจริงของภัยพิบัติเราก็เคยทำมาแล้วค่ะแต่ในเรื่องของแผนแต่ละปีนี่เราจะสลับกันค่
0: ะ
2: เหมือนของปีนี้ก็จะเป็นเหตุของอุบัติเหตุหมู
0: ่
2: ค่ะอุบัติเหตุหมู
0: ่ค่ะเป็นการสมมุติสถานการณ์หรือว่า
2: ใช่ใช่เป็นลักษณะเวลาเราซ้อมอะค่ะก็จะพยายามจะขอความคิดเห็นแล้วก็ดูลักษณะของสถานการณ์ของปัจจุบันค่ะของปัจจุบันก็จะเห็นว่าในส่วนของปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในเรื่องสถานการณ์ของอุบัติเหตุจะเป็นปัญหาสำคัญก็เรื่องของที่เราเจอของเราในจังหวัดของเราในภาพรวมอะค่ะมันจะเห็นในเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุจราจรที่เราจะเจอ
1: ใช่
2: แล้วก็มันจะโยงไปถึงของเมืองท่องเที่ยวอะค่ะในเรื่องลักษณะของเมืองท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้เวลาสื่อสารหรือว่าเวลาลักษณะของการทำงานนะคะที่ทุกหน่วยงานที่เราประสานนะคะเราจะเอามาโยงกันในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเตรียมความพร้อมต่างๆตามสถานการณ์ปัจจุบันของจราจรเนี่ยค่ะมันจะเกิดบ่อยค่ะเหมือนบางเมืองที่มันมีเรื่องของโรงงานหรืออะไรเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเวลาลักษณะการซ้อมเนี่ยค่ะมันจะเป็นของแต่ละโรงงานแผนจะต่างกัน
0: ถ้าเกิดว่าไฟไหม้โรงงานเราจะทำยังไงอะไรแบบ
2: ใช่มันก็มีค่ะในเรื่องของเพราะว่าแต่ละปีเรื่องของไฟไหม้เราก็ซ้อมอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ในเหตุของรอบของปีนี้ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่ที่บนท้องถนนเกิดจากการจราจรค่ะ
0: ค่ะเขามีการสมมุติสถานการณ
2: ์ใช่ๆค่ะก็สร้างสถานการณ์สมมุติสถานการณ์เป็นลักษณะของผู้บาดเจ็บหลายรายนะคะเหมือนที่บอกนะคะก็ด้วยถ้าเป็นผู้บาดเจ็บหลายรายก็เลยเอาเหตุของเรื่องของรถที่เราเจอเยอะๆของเราก็คือรถรับส่งนักเรียนที่มีคนอยู่บนโดยสารที่ดูปริมาณมากในแต่ละ วันที่เราเห็นและอีกอย่างนึงก็คือรถลักษณะของกระบะที่มีคนนั่งข้างหลังอะค่ะเมื่อก่อนก็เลยเอาสถานการณ์เป็นลักษณะของรถกระบะบรรทุกพนักงานนะคะ20รายค่ะแล้วก็รถบรรทุกนักเรียนเป็นรถรับส่งนักเรียนขนาดใหญ่มีผู้โดยสารรวมทั้งคนขับรถหรือพนักงานทั้งหมด40ค่ะเหตุนี้เราก็เลยสมมุติขึ้นเป็นผู้บาดเจ็บทั้งหมด60รายค่ะ
0: 60รายเมื่อกี้ไม่ได้ถามนะว่าคำว่าอุบัติเหตุหมู่เนี่ยมันเริ่มจากกี่คนกันนะคะ
2: อ๋อแล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า 3-4 รายแต่ว่าเป็นบาดเจ็บรุนแรงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็หมู่กันเหมือนกันหมู่เล็กอะไรแบบเนี้ยค่ะจะเป็นคำนิยามของมันจะเป็นแต่เหตุอะค่ะมันแล้วแต่เหตุณตอนนั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วที่ว่าสมมุติสถานการณ์เหมือนกับว่ารถรับส่งนักเรียนใช่ไหมคะปีนี้ก
2: ็
0: คือเหมือนกับชนเฉี่ยวอะไรกันอย่าง
2: นี้ใช่ใช่ใช่ค่ะ
3: เฉี่ยวชนกัน
2: เฉี่ยวชนกันค่ะ
0: สถานที่ตรงไหนอะคะเวลา
2: อ๋อสถานที่รอบนี้ก็เราจะจัดที่
3: เขาเรียกอะไรนะกรมทางไม่
2: ใช่ใช่ใช่
0: กรมทางหลวง
2: ใช่ที่ป้ายอะค่ะป้ายกรมทางที่ทำงานที่อยู่ข้างๆ
0: ตรงข้ามกับสถานีตำรวจ
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เป็นเหตุการณ์สมมุติตรงนั้น
2: เหตุการณ์สมมุติตรงนั้นเพราะว่าจะพยายามเลือกสถานที่ที่มันดูการจราจรไม่ติดขัดเยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เสี่ยงต่อภาวะที่ไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อนก
0: ็
2: เรียนปรึกษากับข้างกลุ่มองค์กรข้างนอกก่อนนะคะ
0: ก็คือเครือข่าย
2: ใช่ใช่ก็ถามก่อนว่าตรงนี้เหมาะสมไหมตรงคือมันมีว่าถ้าเราจะคิดเองเองไม่ได้อะค่ะมันก็เลยต้องคุยก็ปรึกษากับหน่วยงานนอกที่เราร่วมกันนะคะ
0: ก็
2: ได้ตรงนี้ค่ะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูว่าจุดหนึ่งคือปลอดภัยระหว่างซ้อมค่ะและไม่กระทบกับสถานที่เลือกสิ่งแวดล้อมนั้นมากที่สุดอะค่ะ
0: แล้วมีเครือข่ายหน่วยงานไหนบ้างคะที่มาเข้าร่วมกับเรา
2: ก็ขออนุญาตว่าชื่นชมว่าก็เหมือนตุนักแสดงเนี่ยค่ะเราก็ขอไปที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านยาวค
0: ่ะ
2: ก็ได้น้องน้องนักเรียนค่
0: ะ
2: ได้น้องนักเรียนทั้งหมด60คนค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เครือข่ายอื่น
2: เครือข่ายอื่นก็เป็นเทศบาลค่ะเนื่องจากเราขอบริษัทนักเรียนแล้วก็ขอ
3: สถานที่
2: หนึ่งแล้วก็ขอคนค่ะ
3: ปพใช่ไหม
2: เป็นปพของเทศบาลนะคะกลุ่มป้องกันนะคะกลุ่มป้องกันของเทศบาล
3: มาช่วย
2: ค่ะแล้วก็น่าจะมีของเรื่องของอำเภอค่ะอำเภอแล้วก็ตำรวจค่ะตำรวจนี่ก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วลืมอาจจะลำดับเหตุการณ์ว่าตำรวจถ้าจะเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่แรกค่ะว่าเราประสานตั้งแต่ทุกปีอะค่ะ
0: ใช่ค่ะอยากที่จะให้เล่าว่าสมมติอันนี้เป็นการสมมติสถานการณ์สถานที่อะไรเรียบร้อยวันเวลาสถานที่ก็คือวันที่9
3: วันที่9
0: เวลา
2: 13:30 ค
0: ่
2: ะ
0: บ่ายโมง
2: ค่ะ
0: เป็นต้นไปเน
3: า
0: ะแล้วทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยพอเหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาปุ๊บทางโรงพยาบาลจะมีการจัดการยังไงบ้างคะ
2: อ๋อแต่ก็อย่างหนึ่งค่ะสถานการณ์วันนั้นคือการซ้อมแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นปกติ
0: ให้เหมือนจริง
2: ไม่ตอนแรกปกติคือเหมือนจริงตอนหลังจะเก
3: ิดเหตุจริง
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะสถานการณ์ทำงานปกติแต่ว่าก
0: ็คนในเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ทำงาน
2: ปกติค่ะปกติหมดค่ะปกติหมดก็เริ่มจากการที่ในแผนของโรงพยาบาลว่าถ้ามีเหตุเราจะส่งสัญญาณยังไง
0: มีเหตุแจ้งเข้ามา
2: ใช่มีเหตุแจ้งเข้ามาก็มีเหตุแจ้งเข้ามาที่โรงพยาบาลว่ามีเหตุอุบัติเหตุใหญ
0: ่
2: ค่ะเราก็ต้องสื่อสารกับทั้งหมดในโรงพยาบาลค่ะว่าตอนนี้มันมีอุบัติเหตุใหญ่ทุกคนจะต้องเริ่มที่จะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วว่าจะต้องเริ่มจุดไหนที่เป็นบทบาทของตัวเองที่เราบทบาทที่เราสร้างไว้แล้วค่ะว่าถ้าเรามีสถานการณ์แบบนี้ท่านจะอยู่ตรงไหนของโรงพยาบาล
0: แล้วนี่เราคือโรงพยาบาลเนี่ยก็มีคนเยอะหลายร้อยคนเราจะแจ้งยังไงคะ
2: วิธีการสื่อสารคือยังไงก็ได้หนึ่งเพื่อไม่ให้เขาตื่นเต้นโดยเฉพาะคนไข้หรือคนนอกที่อยู่ใช่
0: ค
2: ่ะเราจะใช้ลักษณะของเสียงตามสายแต่เสียงตามสายนี่เราจะใช้เป็นคำจำกัดความที่เรารู้กันเฉพาะ
3: ประกาศแผน
2: ประกาศแผนค่ะเป็นโค้ดที่เรารู้ว่าถ้าประกาศแบบนี้คือแผนอุบัติเหตุหมู่นะคะ
0: ประกาศเสียงตามสาย
2: เสียงตามสาย
0: ก็จะต้องเป็นใครนะคะ
2: เป็นประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเหตุเกิดเสาร์อาทิตย์นะ
2: เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเสียงตามสายที่อยู่ห้องฉุกเฉิน
3: ห้องฉุกเฉินมันจะมีเสียงตามสายเป็นหน่วยงานกลาง
2: ถ้าในเวลาเนี่ยค่ะเราจะใช้บทบาทเสียงเพราะๆของประชาสัมพันธ์แต่ว่าถ้าสมมตินอกเวลาหรือว่าเป็นลักษณะของเสาร์อาทิตย์มันจะมีแผน2แผนสำรองก็คือจะมีเสียงตามสายที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินค่ะ
0: ก็คือ
2: ก็จะกลายเป็นเสียงของพยาบาลห้องฉุกเฉินคนใดคนหนึ่ง
3: ก็เหมือนกัน
0: เป็นโค้ดรหัสยังไง
2: ใช่ค่ะไม่น่าจะ
0: อย่างเช่น
3: อันนี้เราใช้แผนฉุกเฉิน
2: แผนฉุกเฉิน
3: ชื่อแผนฉุกเฉิน1ฉุกเฉิน2ฉุกเฉิน3
0: แล้วทีนี้ก็คือ
3: ระดับความรุนแรง
0: ก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเรียนรู
2: ้ใช่
3: ๆที่รู้แผนตัวเองค่ะ
0: ถ้ามีการพูดว่าแผนฉุกเฉิน1
3: จะต้องรู
0: ้ค่ะ
2: รู้ค่ะ
0: 2รู้3รู
2: ้ใช่
0: คือแต่ในส่วนของคนไข้เนี่ยก็คือก็เป็นปกติ
2: เป็นปกติ
3: ปกติ
2: ปกติแต่เราก็จะมีกลุ่มที่คอยอธิบายหน้างานนะคะ
0: ก็คือเจ้าหน้าที่ในวอร์ดก็จะต้องแบบว่าทำหน้าที่
3: เตรียมพร้อมเหมือนจริงแล้วก็ทำหน้าที่อธิบายคนไข้เหมือนจริงว่าตอนนี้เราเกิดเหตุนี้นะเดี๋ยวนะอาจจะต้องมีการจัดการในบางตึกที่ต้องรับคนไข้อะค่ะอาจจะต้องมีการจัดการเลื่อนเตียงนะคะคุณขอเตียงญาติมาอะไร
0: แบบสื่อสาร
2: เ
0: จ้าหน้าที่ในตึกก็จะต้องทำหน้าที่สื่อสาร
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ
2: ใช่
0: เราจะต้องเตรียมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างน
2: ั้
0: นก็สื่อสารให้เข้าใจภายในแต่ละตึกใครตึกมัน
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็ต้องแอบกระซิบนิดนึงว่าเป็นการซ้อมนะคะ
0: เ
2: พื่อแม่คนไข้หรือว่าประชาชนที่เลื้อยอยู่ในโรงพยาบาลเขาเกิดตระหนกหักนึกว่าเป็นเหตุการณ์จริงกลัวก็ต้องมีการกระซิบนิดนึง
0: แล้วเจ้าหน้าที่ที่แบบอยู่บ้านอะไรแบบ
2: เสียงตามสายจะไปถึงค่ะอ๋อหนึ่งคือมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือ
3: แผน 3
2: ไม่สมมุติว่าแบบนี้ค่ะ1เสียงตามสายแล้วก็จะมีลักษณะของการให้รถอ่ะให้รถลุงรถแอมบูเลนส์นะคะ
3: รถพยาบาลนะคะ
2: พี่พอของเราก็จะรู้หน้าที่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้ยินเสียงตามสายว่ามีแผนอุบัติเหตุหมู่ก็จะใช้รถวิ่งรอบโรงพยาบาลเปิดเสียงเปิดเสียงหมอค่ะ
0: โอ้อันนี้เคยได้ยินนะตอนที่เกิด
3: สึนามิ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ซ้อมแผน
0: ตัวของพี่ฉันเองเนี่ยก็คือมาทำงานที่นี
2: ่ใช่
0: แต่ว่าก็เคยเรียนรู้มาว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงรถแอมบูเลนส์วิ่งวนประมาณ3 รอบ
2: ใช่
0: มันน่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุ
3: ขนาดใหญ่
0: ขึ้นมา
3: ใช่
0: อันนี้เป็นรู้เบื้องต้น
3: รู้เลยถ้าโวรอบเราบ้านเมืองเราบ้านเรือนติดกันเนี่ยสวทโรงพยาบาลจะต้องรู้กันเลยว่าโอ้เกิดเหตุแล้วแน่นอน
2: เพราะว่า
0: ในหน้าที่ก็คือจะต้องรีบไปทำงาน
3: ใช่
2: คือในการใช้เสียงเนี่ยค่ะขนาดเราอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ยังได้ยินเสียงนี้เราทรงต้องการที่จะส่งไปให้หอพักเป็นที่แฟลตพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่อยู
0: ่อะไรอย่างเง
2: ี้ยค่ะอาจจะต้องลุกขึ้นมา
3: ไฟออฟก็ต้อง
2: ลุกขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันต้องใช้พลังคนเยอะมันต้องใช้ค่ะพอปริแสดงว่าการส่งสัญญาณนี้ได้รู้ว่าตอนนี้เหตุเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่พอแล้ว
0: จะต้องลุกมาช่วย
2: ต้องลุกกันมา
3: จะต้องเอาคนที่อยู่บ้านมาช่วยเพิ่มแล้วล่ะ
2: ใช่ใช่เนี่ยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นแบบกลุ่มไลน์หรืออะไร
2: ใช่ค่ะมีการสื่อสารใช่
0: ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนก็โทรตาม
2: เราจะมีกลุ่มในไลน์ของโรงพยาบาลก็จะส่งสัญญาณคือส่งข้อมูลให้อ่ะค่ะว่าขณะนี้มีเหตุก็คือได้รู้ว่ามันจะมีหลายช่องทางก็จากการซ้อมเนี่ยค่ะจากการซ้อมถึงทำให้รู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ยังมีคนมาช่วยน้อยประกาศเสียงตามสายยังมีคนมาช่วยน้อยวิ่งหวอ3รอบคนก็ยังมาไม่พอพอมาด้วยวิวัฒนาการว่ามีโทรศัพท์ก็โทรตามสัญญาณไม่มีช่องทางไลน์อีกแล้วทำทุกอย่างซ้อมทุกปีมันก็จะมีพัฒนาการสื่อสารแบบนี้ค่ะ
3: ใช่
0: ค่ะอันนี้ก็ในส่วนของเจ้าหน้าที
2: ่ค่ะใช่ค่ะ
3: ในส่วนของเครือข่ายเราก็ติดต่อผ่านศูนย์นเรนทรเหมือนจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนตอนนี้รถคนติดในรถต้องขออุปกรณ์ตัดทางอันนี้ต้องผ่านศูนย์นเรนทรหรือว่าตอนนี้รู้สึกว่าพื้นที่มันไม่ปลอดภัยจะต้องการการกู้ภัยแบบขึ้นเป็นแนวดิ่งทางเขาหรือว่าหน้าผาอะไรเนี้ยอาจจะต้องถึงขั้นปภ.อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เป็นเครือข่ายภายนอก
3: ใช่ค่ะ
0: ที่เราจะต้องทำการขอความช่วยเหลือ
3: สร้างระบบไว้แล้วเราก็ขอความช่วยเหลือตามไลน์ที่เราวางไว้โดยที่ทุกปีเราก็ซ้อมกับเขาทำให้เรารู้เขารู้เราอะค่ะ
0: ค่ะก็มีช่องทางติดต่อกันอุ้ยเล่าต่อดีกว่า ตอนนี้ก็คือกำลังเริ่มแจ้งว่าเกิดสถานการณ์แล้ว
3: ใช่ใช
0: ่ลำดับต่อไป
2: เมื่อเกิดเหตุค่ะเมื่อเกิดเหตุที่สถานการณ์ที่เกิดเหตุแล้วเราก็จะสมุนเหตุการณ์ตามเวลาที่เรากำหนดนะคะหลังจากนั้นเราก็แจ้งเหตุไปก็เหมือนที่แจ้งเหตุไปที่นเรนทรนเรนทรแจ้งมาที่โรงพยาบาลวิ่งสื่อสารว่าเกิดอุบัติเหตุหมู
3: ่
2: ทุกบทบาทหน้าที่ของทุกคนจะต้องมาเตรียมตัวตามหน้าที่ที่เราวางแผนไว้ค่ะหลังจากนั้นก็เป็นลักษณะของการใช้เวลาจากที่เกิดเหตุที่เราจะมีแอมบูเลนซ์ที่อาจจะวันซ้อมอาจจะวิ่งวนไปวนมาต้องเข้าใจว่าตอนนี้รถ
0: คนบาดเจ็บ
3: เยอะจำนวนมาก
2: แล้วก็ ยานพาหนะที่ต้องใช้วิ่งอะค่ะอาจจะต้องมีทั้งเสียงเปิดเสียง
0: เปิดไซเรนแล้วก็ไม่เปิดไซเรน
2: ใช่
0: เปิดแค่ไฟกระพริบ
2: ใช่แต่ก็จะพยายามสื่อสารว่าลดการใช้เสียงนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าให้รู้ว่านี่เป็นการซ้อมแต่อาจจะการจราจรตอนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่า
3: ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
2: แต่เราก็พยายามจะเลี่ยงอะค่ะจะพยายามเลี่ยงเพราะว่าคุยปรึกษากับคุณตำรวจแล้วก็ทีมด้านรอบนอกว่าจะใช้เส้นทางยังไง
0: อันนี้ก็คือแบบแจ้งแผนให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติไปรับผู้บาดเจ็บมาแล้วและทีนี้พอผู้บาดเจ็บมาถึงในโรงพยาบาลเองจัดการยังไงอะคะ
2: ใช่อ๋อในเรื่องของโรงพยาบาลเราก็จะมีลักษณะการคัดแยกตั้งแต่ที่เกิดเหต
0: ุ
2: ใช่เรามีแยก
3: เบื้องต้น
2: เราจัดที่สารที่เกิดเหตุนะคะเราจะทำเหมือนกับเปิด
0: ท
2: ีมออกไปทีมแรกไปนี่ต้องไปประเมินแล้วว่าต้องขอความร่วมมือยังไงต้องจัดการบริหารจัดการตรงสถานที่เกิดเหตุแบบไหนปริมาณคนที่มันเยอะเราก็เลยวางแผนตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าในลักษณะของฉุกเฉิน3เนี่ยยังไงรถอุบัติเหตุคันแรกไม่พอแน
0: ่ๆ
2: ก็เลยต้องวิ่งออกไปเป็นคันที่1คันที่2แล้วก็คันที่3ค่ะแล้วแต่ว่าในลักษณะของไปเมื่อไปตรงนั้นการที่จะไปขนจากที่เกิดเหตุมันไม่ได้มันก็ต้องดูแลคัดแยกก่อน
3: ต้องมีทีมดูแล
2: ใช่เราลักษณะ
0: ก็คือเมื่อเกิดเหตุปุ๊บนี่ประกาศแผนในโรงพยาบาลเสร็จนะเจ้าหน้าที่ที่มารวมตัวกันก็อาจจะส่งออกไปข้างนอก
2: ใช่
0: ส่งออกไปเจ้าหน้าที่ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปสถานที่เกิดเหต
2: ุ
0: ก็อย่างน้อยก็ไปคัดแยก
2: ใช่เพราะเราต้องไปคัดแยก
0: คนที่บาดเจ็บหนัก
2: ก
0: ลางเบา
2: ใช่ค่ะเราจะไปจัดตั้งค่ะไปจัดตั้งสถานที่ก็คือเป็นลักษณะของบาดเจ็บรุนแรงแดงเหลืองเขียวเนี่ยค่ะจะคัดแยกตั้งแต่ที่เกิดเหตุ
0: ค
2: ัดแยกค่ะคัดแยกและหลังจากนั้นก็ดูแลในลักษณะที่ความรุนแรงตามลำดับความรุนแรงอะค่ะ
0: ก็คือทีมจะต้องแบ่งออกเป็น2ทีมละ
3: สองทีม
0: ในเรื่องของการรักษาหรือพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็น2ทีมทีมที่1ก็อยู่ข้างในทีมที่2ก็ออกไปข้างนอก
2: ใช่
0: เพื่อที่จะไปทำการคัดแยกจากข้างนอก
3: แล้วก็
0: ส่งผู้บาดเจ็บเข้ามาข้างใน
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ข้างในก็เป็นทีมตั้งรับ
3: ข้างในนี้จะจัดเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยในการที่ว่าจะเคลื่อนย้ายจากที่เกิดเหตุเข้ามาพักในพื้นที่ปลอดภัย
0: ค่ะแล้วเขาส่งประเภทไหนมาก่อน
2: ก็ตามจริงๆก็ต้องเป็นสีแดงมาก่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: บาดเจ็บรุนแรง
3: บาดเจ็บรุนแรง
2: บาดเจ็บรุนแรงจะต้องมาก่อนเพราะว่าลักษณะของการช่วยชีวิตที่มันคาบเกี่ยวกับเวลา
0: ค
2: ่ะเราก็อาจจะต้องเคลื่อนย้ายสีแดงผู้บาดเจ็บรุนแรงมาก่อนค่ะ
0: แล้วพอมาถึงปุ๊บที่ในโรงพยาบาลก็แยกอ
2: ี
0: ก
2: ใช่แยกอีกครั้งนึง
3: ทีมคัดแยกอีกที
0: นึง
2: ใช่เพราะว่าที่โรงพยาบาลหลังจากที่ตั้งรับไว้ค่ะเราก็ต้องจัดโซนไว้แล้วจัดพื้นที่ไว้แล้วพ
3: ื้
2: นที่ของเราจะต้องมีแล้วค่ะว่าสีแดงเราจะส่งตรงไหนเหลืองตรงไหนเขียวตรงไหนแบบนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบาดเจ็บอันนี้ก็คือถ้าแอดมิดได้ก็แอดมิดเข้าตึกอะไรต่างๆแล้วถ้าตึกเต็มทำไงคะส่งต่อหรือว่ายังไงหรือว่าบาดเจ็บอันนี้เรามีหมอไม่เพียงพออันนี้ก็ส่งต่อไปเลย
3: บางส่วนต้องส่งต่อค่ะบางส่วนส่งต่อ
0: แล้วส่งต่อรถของเราไม่พออยู่ประสานให้ทางนู้นมารับ
3: ขอวอร์เจ็ดอันนี้ขอวอร์เจ็ดคำว่าวอร์เจ็ดคือขอความช่วยเหลือเครือข่ายอาจจะโรงพยาบาลใกล้เคียงบางไทรโรงพยาบาลกระโปงหรืออันดามันฮับก็แล้วแต่จำนวนผู้บาดเจ็บว่าเราต้องการส่งต่อสักกี่ราย
0: ช่วยเอาคนไข้ของเราไปส่งหน่อย
3: รถของเราพอหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะคะเราก็จะมีเครือข่ายของเราค่ะ
0: มีไหมคะเหมือนกับว่าเหมือนกับอันนี้ก็คือเป็นการซ้อมนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยก็ตอนที่สึนามิใช่ไหม
3: คะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เกิดเหตุการณ์จริงเนาะก็มีโรงพยาบาลที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นมารับคนไปรักษาต่อในแบบนี้
3: โรงพยาบาลสุราษฎร์
0: เพราะว่าโรงพยาบาลเรานี่คือเต็มแล้วนะก็เป็นการแบ่งเบากันไป
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นเครือข่ายเนาะ
3: ค่ะ
0: ก
3: ็เพราะว่าตอนสึนามิคือทุกพื้นที่ในพังงามันก็จะต้องช่วยตัวเองตอนแรกที่เกิดสึนามิกระโปงก็มาบางไทรก็มาพอได้สักชั่วโมงวิ่งกลับไปแล้วเพราะว่าคนไข้ทะลักกันไปทุกทางที่สามารถหนีได้เข้าโรงพยาบาลบางไทรบ้างโรงพยาบาลกระโปงบ้างเนี่ยเขาก็ต้องไปดูแลส่วนนั้นแล้วเราก็แผนใหญ่เราไม่เคยมีแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่จังหวัดใหญ่เขาได้ข่าวเขาก็มาช่วยเองโดยทางโรงพยาบาลสุราษฎร
0: ์ไม่ต้องร้องขอ
3: ใช่ใช่ก็อาจจะร้องขอทางระดับผู้ใหญ
0: ่
3: แต่ในส่วนของโรงพยาบาลเองตอนนั้นก็คือเราไม่ได้มีแผนใหญ่ขนาดนั้นใครมาช่วยนี่เราก็รับ
0: ค่ะค่ะอันนั้นก็คือแบบแล้วก็เหมือนกับว่า การซ้อมเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือว่าสำคัญยังไง
2: สำคัญค่ะสำคัญก็การซ้อมนี่เสมือนว่าเวลาเราฝึกหลายๆครั้งอะค่ะหลายๆครั้งที่ถ้าเราฝึกหลายๆครั้งเวลาปฏิบัติมันจะได้ตรงกับที่วางแผนค่ะ
0: ใช
2: ่เพราะว่าบางเหตุการณ์เราไม่เคยซักซ้อมเวลาเจอเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นว่ามันเละไปหมด
3: มันเละไปหมดมันตั้งหลักไม่ทัน
2: เละไปหมด
3: มันไม่มีประสบการณ
0: ์ค่ะ
2: แต่ตอนนี้เราซ้อมแล้วเราพอจะได้เห็นภาพอะค่ะ
0: เราคิดว่าจะได้
3: ใช่จะเละ
2: ใช่จะเละ
0: แต่ในความจริงแล้วไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เราก็เลยต้องมีการซ้อมกันเป็นประจำทุกๆปี
3: เพื่อลดความเละเทะของเหตุการณ์มันก็มี
0: พอพอเกิดเหตุจริงใช่ใ
2: ช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งเมื่อประกาศอะไรที่มันเป็นลักษณะของการเตรียมการซ้อมเนี่ยค่ะเขาจะรู้บทบาทตัวเองเพราะเราซ้อมอยู่ทุกปี
3: ใช
2: ่ใช่บทบาทจะเป็นบทบาทเดิมแต่บางครั้งบทบาทเดิมเนี่ยค่ะในลักษณะของคนที่มันหมุนเวียนแล้วมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยค่ะ

0: ก็วางอยู่ในระบบเราก็ปรับปรุงทั้งระบบและการซ้อมและปรับปรุงทั้งแผนทุกปีอะค่ะเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะแล้วหน้าที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นแบบแม่บ้านโรงครัวอะไรอย่างนี้ต้องทำไหม
2: คะมีค่ะมีมาในก็ในลักษณะของงานประจำงานประจำก็ยังทำหน้าที่ในงานประจำ
1: ค
2: ่ะเหมือนโรงครัวเนี่ยค่ะก็เรื่องของอาหารถูกไหมคะก็เขาก็ต้องสมมติว่าบังเอิญถ้ามีเหตุแบบนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าวันนี้คนไข้ต้องมีปริมาณที่มันเพิ่มขึ้น
0: ใช่
2: ก็เป็นลักษณะของงานของเขาเลยว่าวันนี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะเขาจะต้องหา
1: เตรียมวัตถุดิบ
2: ใช
1: ่
2: ขนาดไหน
1: ทำ
2: วัตถุดิบกับคนไข้ไม่พอ
1: จะได้เพียงพอ
2: กับบุคลากรอีกด้วย
1: แล้วก็บุคลากร
2: ใช่เพราะว่าในบางเหตุการณ์มันบางเหตุการณ์ไม่ใช่แค่วันเดียว
1: ใช่
2: มันเป็นลักษณะที่มันหลายๆวันแบบนี้ค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันกองทัพต้องเดินด้วยทอง
2: ใช่ใช
0: ่
2: ใช่ใช่
1: ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ป่วยนะคะก็ต้องอาศัยแบบว่าโรงอาหารโรงครัวในการที่เราต้องมาซัพพอร์ตซึ่งก็มีความสำคัญกันทุกหน้าที่
2: ทุกหน้าที่ค่ะทุกหน้าที่หมดทุกหน้าที่หมดเลยค่ะ
1: เลยนะ
2: ถึงเหมือนว่าใช่เพราะว่าเหมือนกับการเคลื่อนย้ายเนี่ยค่ะถ้าจะเอาปริมาณของคน
0: เปร
2: ซึ่งตอนนี้เปรจริงๆก็เข็นไม่พอขนาดปัจจุบันนี้ยังเข็นไม่พอในลักษณะของจำนวนคนไข้แต่มันเป็นลักษณะที่รอได้แต่ถ้าในเหตุการณ์แบบนั้นในลักษณะของการเคลื่อนย้ายที่คนไม่พอเนี่ยเพราะฉะนั้นบทบาทของเราที่เราสำรองไว้เราจะเอาคนจากไหนคนในโรงพยาบาลเป็นช่างซ
0: ึ่
2: งช่างแบบนี้ค่ะเพราะเราเห็นว่าคนที่เข็นจะต้องแข็งแรงเราก็จะมองไปที่ช่างช่างในวันแรกที่เขารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุนี้เขาจะต้องรู้ว่าเขาอาจจะมาช่วยในลักษณะงานแบบนี
1: ้ช่วยเข็นคน
2: ใช่ค่ะเพราะบทบาทของงานประจำบางครั้งก็สับเปลี่ยนในงานวันที่เป็นเรื่องลักษณะของเหตุใหญ่ๆแบบนี้ค่
1: ะ
2: มันก็เลยต้องมีการซ้อม
1: ก็คือทุกหน้าที่มีความสำคัญหมดเลยนะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เวลามีอุบัติเหตุฉุกเฉินน่าเสียดายค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้ว นะช่วงท้ายของรายการให้ฝากนิดนึงว่าวันที่9กรกฎาคมเวลาเท่านั้นเท่านี้ที่ตรงไหนเป็นเพียงการซ้อมก็อย่าให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาตื่นตระหนกตกใจเชิญค
0: ่
1: ะ
0: น้องหญิง
2: ค่ะ
0: สรุปเลย
2: ก็วันที่9นะคะ9กรกฎาคมนะคะก็จะมีการซ้อมแผนของโรงพยาบาลตะกั่วป่าประจำปี2569นะคะเราจะสมมุติสถานการณ์ที่บริเวณตรงข้ามกับโรงสภ.ตะกั่วป่านะคะ
0: ค่ะ
2: ตรงนั้นแล้วก็ผู้บาดเจ็บหลายรายเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นใช้ระยะเวลาจาก 13:00 นจนถ้าจริงๆก็ประมาณสัก15นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ทุกๆอย่างจะไป
1: 13:00 นถึง15นาฬิกาโดยประมาณ
2: ใช่ใช่โดยประมาณเพื่อจะให้มันปิดแผนแต่ที่เกิดเหตุนี่ก็จะทำพยายามจะเร่งให้ไวที่สุดพยายามดูว่าแต่ลักษณะของการซ้อมวันนั้นนะคะก็ประสานทุกหน่วยงานไว้นะคะ อาจจะมีเส้นทางหรือยังไงที่
0: จะมีการจราจร
2: แต่ก็คุยกับคุณตำรวจมาแล้วก็ขอรบกวนว่าขอใช้เวลาช่วงระยะเวลาประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็วันที่9กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือเวลาตั้งแต่13:00 นจนถึง15:00 นโดยประมาณนะคะก็จะมีในเรื่องของการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็มีการสมมุติสถานการณ์ก็คือรถรับส่งนักเรียนเฉี่ยวชนกันบริเวณตรงข้ามหน้าสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่านะคะแล้วก็อาจจะมีรถฉุกเฉินนะวิ่งไปวิ่งมานะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เดินทางผ่านบริเวณนั้นในช่วงเวลานั้นก็อย่าได้ตื่นตระหนกตกใจนะคะเพราะว่านี่คือการซ้อมแผนเท่านั้นนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญนะคะในการรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่มีผู้คนมากๆนะคะแล้วก็ความชำนาญของเครือข่ายอะไรต่างๆเนาะน่าเสียดายค่ะวันนี้ที่เวลาหมดแล้วเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าหลังจากซ้อมแผนอันนี้จะเชิญมาใหม่แล้วกันว่าจากการซ้อมในวันนั้นมันเกิดผลยังไงกันบ้างเนาะมาสรุปให้ฟังนะอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
2: ด้วยความยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าไปก็แล้วกันนะคะวันนี้ทางสวทตะกั่วป่าเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมุ่งที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงครึ่งหลังของปีมีสัญญาณฟื้นตัวส่วนความคืบหน้าการแยกกระทรวงยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีมีสัญญาณฟื้นตัวหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางรวมถึงตลาดหลักอย่างจีนอินเดียและยุโรปมีแนวโน้มเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากจุดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและการบริการนอกจากนี้ยังเตรียมใช้โอกาสจากการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวและการทำตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. รวมถึงเดินหน้าขยายเส้นทางบินตรงสู่เมืองท่องเที่ยวรองเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคเช่นสนามบินหัวหินและสนามบินนครพนมที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ส่วนความคืบหน้าของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้โดยเชื่อว่าหากมีการแยกกระทรวงจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่มณฑลหูเป่ยเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายบาดเจ็บมากกว่า330รายและมีผู้สูญหายอีก1รายนอกจากนี้ยังพบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในมณฑลหูเป่ยราว 4,800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในครั้งนี้ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่ามณฑลหูเป่ยและพื้นที่อื่นๆในประเทศจีนจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
4: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
11: วัดดีวัดดีบายดีไม
12: ่แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
13: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
14: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
13: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
14: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
13: ใช่แล้วจ้ะพี
14: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
16: ่หายลูกเออบรรโรภาคตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
15: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
16: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
17: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญพี่กันธิกาชูแก้วนะคะกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลตะกั่วป่ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในตอนนี้นะคะพี่กิมแล้วในช่วงฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงที่หลากหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกชุกอากาศก็เย็นลงนะคะพี่เนาะแล้วก็มีความชื้นสูงค่ะแม้ว่าในฤดูฝนนะคะก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเนาะต้นไม้อะไรเขียวการเกษตรอะไรก็ดีขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงที่มีโรคติดต่อหลากหลายชนิดนะคะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับดินแล้วก็น้ำรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉกค่ะ
1: แล
0: ้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพค่ะหรือทำกิจกรรมที่สัมผัสกับดินน้ำเป็นประจำนะคะก็อย่างเช่นเกษตรกรนะคะชาวนาชาวสวนหรือว่าผู้ที่เดินลุยน้ำลุยโคลนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมผ่านทางบาดแผลได้ง่ายค่ะหรือแม้กระทั่งการสูดดมฝุ่นละอองนะคะที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรคนะคะหรือการโดนแมลงนะคะพาหะกัดก็ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกันนะคะแล้วโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนล่ะคะพี่จะมีความสัมพันธ์กับดินน้ำเนาะก็ได้แก่โรคไข้ดินที่วันนี้ที่เราจะคุยกันหรือว่าโรคเมดีออยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาคุยกันเนา
1: ะ
0: โรคไข้ดินหรือว่าโรคเมดีออยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นโรคที่อาจจะเป็นแบบเราเพิ่งคุ้นหู
1: ไม่ค่อยได้ยินกัน
0: อ๋อไม่ค่อยได้ยินกันนะคะ
1: ว่าไข้ดินคืออะไรใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีน้องจุ๋มอีกครั้งนึงนะคะดิฉันนะคะกันธิกาชูแก้วนะคะนักสาธารณสุขชำนาญการนะคะจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็หลายท่านก็คงจะเคยได้ฟังจากที่เคยเล่าไปเมื่อเดือนก่อนของโรคอีโบลาไปแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการให้ตระหนกในเรื่องของโรคก่อนว่าช่วงนี้อะไรมาที่น่าติดตามนะคะแต่ว่าพอตอนนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงของฤดูกลางของฤดูฝนแล้วนะคะเราก็จะมาพบกับโรคที่ระบาดหนักอยู่ช่วงนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดหนักในอำเภอตะกั่วป่านะคะแต่ว่าจะไประบาดอยู่ที่อำเภอคุระบุรีนะคะในเรื่องของโรคไข้ดินนะคะที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะได้ตระหนักถึงว่าโรคไข้ดินเนี่ยเป็นโรคอะไรนะคะเกิดยังไงน่ากลัวแค่ไหนมีอันตรายขนาดไหนนะ
0: คะ
1: แต่ว่าให้ทราบถึงสถานการณ์ของจังหวัดพังงาแล้วก็สถานการณ์ของประเทศก่อนนะคะสำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยค่ะตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนของปีนี้นะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้ดินเนี่ยถึง752รายแล้วนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย376รายพบผู้เสียชีวิต23รายซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักนะ
0: คะ
1: แต่ทีเนี้ยค่ะทำไมถึงต้องมาพูดกันที่จังหวัดพังงาเราอะนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณปี2554ถึงต้นปี2555เนี่ยค่ะพบผู้ป่วยโรคไข้ดินเนี่ยเสียชีวิต2รายแล้วนะคะพอหลังจากนั้นถัดมาก็ปี2558ก็จะพบผู้ป่วยอีกที่อำเภอคุระบุรีนะคะแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตก็เป็นผู้ป่วยรายแรกของอำเภอคุระนะคะที่มีการป่วยของโรคไข้ดินเกิดขึ้นนะคะทีนี้พอมาปีนี้ค่ะก็จะมีโรคไข้ดินเกิดขึ้นที่อำเภอคุระบุรีที่พบว่าเสียชีวิตเป็นผู้ป่วยของเพศหญิงนะ
0: คะ
1: สองรายนะคะแล้วก็ปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็เป็นผู้ป่วยชายนะคะซึ่งยังไม่เสียชีวิตก็อยู่ ICU ค่ะก็ป่วยด้วยโรคไข้ดินเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมโรคไข้ดินถึงมีความร้ายแรงหรือว่าน่าจะดูตระหนักกันหน่อยเนื่องจากว่าเริ่มเข้าใกล้อำเภอตะกั่วป่าแล้ว เพราะว่าอยู่ที่คุระบุรีนะคะคุระบุรีก็คือติดเขตของอำเภอตะกั่วป่านะ
0: คะ
1: แล้วก็ติดเขตถึงอำเภอกระปงนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรนะคะไอ้ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีรีออยเนี่ยก็คือไข้ดินเนี่ยภาษาที่เป็นภาษากลางที่เราจะรู้จักกันก็คือเรียกว่ามีรีออยดัวซีดนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็คือเชื้อเบอร์โคเดเรียนะคะซูโดมาลีไอนะคะซึ่งจะอยู่ในดินแล้วก็น้ำนะ
0: คะ
1: ทีนี้ค่ะเชื้อนี้ค่ะชอบอยู่ในแบบอากาศร้อนชื้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายปีนะคะยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในน้ำสะอาดก็จะเจอว่ามีเชื้อนี้อยู่ได้เช่นกันนะคะด้วยความที่เป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะเขาชอบอากาศชื้นนะคะก็จะมีการระบาดของโรคไข้ดินเนี่ยมากที่สุดในฤดูฝนนะคะก็เลยจะต้องมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รู้สึกตระหนักกับเรื่องนี้นะคะ
0: เพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยโรคไข้ดินเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดในภาคใต
1: ้ใช่
0: นะคะก็เกิดซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคใต้ของเรานะคะจะเป็นฝน8แดด4
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีความชื้นสัมผัสอะไรสูงฝนก็ตกเยอะนะ
1: คะ
0: แล้วก็ไหนจะอยู่ในดินที่ในดินในน้ำอีก
1: ในดินในน้ำ
0: นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เราก็ต้องมาระมัดระวังกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบว่าอันตรายของโรคมีรีออยเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนกันเชียวนะคะแล้วก็มันจะอยู่ที่ความเสี่ยงแบบไหนนะคะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งของรายการนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโรคไข้ดินหรือว่าโรคเมดีออยนะคะพี่กานิกาคะอันตรายของโรคเมดีออยเนี่ยค่ะมีความอันตรายยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็สำหรับโรคไข้ดินหรือว่าเมดีออยเนี่ยค่ะที่อยากจะให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงความสำคัญว่าอันตรายของโรคอะค่ะก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นรายการนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะในจังหวัดพังงาเรานะคะก็คือที่อำเภอโคราชบุรีนะคะตั้งแต่ปี2558นี่ก็จะมีผู้ป่วยของโรคไข้ดินเนี่ย1รายนะคะหลังจากนั้นพอมาปี2569เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเมดีออยเนี่ยถึง2รายด้วยกันเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเมื่อปลายเดือนก็มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้ดินเนี่ยค่ะก็อยู่ที่อำเภอโคราชเหมือนกันที่ยังอยู่ในอาการโคม่าอยู่นะคะถามว่าอันตรายก็คือให้ตระหนักตรงนี้เลยว่าอันตรายถึงเสียชีวิตสูงมากเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษานะคะถ้าเราเปรียบเทียบอัตราของการเสียชีวิตเนี่ยก็สูงได้ถึง 40-50% ก็คือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
0: ก็คือถ้าเราไม่ได้รับการรักษา
1: ใช่ใช่ถ้าหากว่ารับเชื้อเข้าไปแล้วอะค่ะก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 50% ได้เลยนะคะที่คุระก็เสียชีวิตไป2คนแล้วนะคะแล้วก็แม้จะไม่ได้รับการรักษาก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะโอกาสที่จะเกิดในหลายรูปแบบของอัตราการเสียชีวิตหรือว่าอันตรายของโรคไข้ดินเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังได้เลยนะคะเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดนะคะอาการเลียนแบบของหลายโรคได้เช่นกันตั้งแต่โรคของวัณโรคนะคะปอดบวมหรือว่าไข้เลือดออกก็ได้เช่นกันนะคะผู้ป่วยนะคะกลุ่มที่ว่าเสี่ยงอันตรายมากที่สุดก็คือผู้ป่วยเบาหวานนะคะพบว่าติดเชื้อได้ถึง 50-60% เลยนะคะที่จะติดเชื้อได้ในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะที่จะติดโรคเมดีออยเนี่ยค่ะหรือว่าโรคไข้ดินเนี่ยนะคะก็จะต้องระวังในผู้ป่วยเบาหวานเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังนะคะผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่นะคะการติดเชื้อแพร่ได้ไปทั่วร่างกายเลยนะคะก็คือจะลุกลามเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนนะคะจากนั้นก็จะสู่เป็นการเป็นฝีในตับหรือว่าในปอดแล้วก็เชื้อฝีขึ้นสมองได้หรือว่าจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะทำให้เห็นว่าอันตรายของโรคไข้ดินที่เราคิดว่าไม่น่าอันตรายก็คือให้รู้ว่าถึงเสียชีวิตได้เลยค่ะก็ให้ตระหนักตรงนี
0: ้ค่ะในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเหมือนบางทีเราก็จะมีเป็นแผลนะคะแผลตามตัวอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วในคนไข้ป่วยเบาหวานจะมีลักษณะเด่นก็คือถ้าเกิดเราเป็นแผลแล้วเนี่ยจะหายช้า
1: หายช้าค่ะ
0: นะคะถ้าเกิดว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่บริเวณแผลแล้วเนี่ยก็จะทำให้เข้าสู่ร่างกายได้เร็วมากกว่าคนปกติ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณผู้ฟังก็เลยต้องระมัดระวังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเนาะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยก็จะมีแบบยังไงนะคะตาไต
1: เท้าน
0: ะคะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษนิดนึงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงไหนอะคะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอะค่ะ
1: ช่วงนี้เลยค่ะฤดูฝนเลยนะคะก็คือตั้งแต่ฤดูฝนมาน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปเดินลุยน้ำนะคะในชาวเกษตรกรก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้ดินได้สูงเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะคะเขาก็จะมีแผลอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นเกษตรกรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเดินลุยน้ำอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่เชื้อของโรคไข้ดินเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยง่ายมากนะคะไปเดินลุยน้ำลุยโคลนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดโอกาสได
0: ้เชื้อนี่มักจะอยู่ในดินกับน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อกี้ค่ะมีทางไหนได้บ้างค่ะ
1: ก็อย่างเช่นทางแรกที่น้องจุ๋มพูดถึงเลยถ้าเกิดมีแผลทางผิวหนังแน่นอนนะคะก็คือผ่านทางบาดแผลใช่ไหมคะหรือว่าการที่เราไปแช่น้ำแช่โคลนได้เป็นเวลานานๆจนผิวหนังเนี่ยเปื่อยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะติดได้นะคะช่องทางที่สองอะค่ะก็คือทางการหายใจอย่างเช่นการไปสูดดมเอาฝุ่นละอองดินนะคะฝุ่นดินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เข้าสู่ร่างกายได้นะคะเชื้อโรคตัวนี้สุดท้ายก็คือทางการกินเข้าไปอย่างเช่นการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่ารับประทานน้ำหรืออาหารนะคะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเมดีออยเนี่ยเข้าไปอะค่ะก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะเป็นทั้งหมด3ช่องทางเนี่ยจะทำให้เกิดเชื้อโรคเมดีออยได
0: ้ค่ะเราทราบกันไปแล้วเนาะว่าใครบ้างนะคะที่แบบมีลักษณะอาการเป็นยังไงแล้วก็อันตรายของโรคเมดีออยยังไงนะคะแล้วช่วงไหนที่มีความเสี่ยงได้ เนาะแล้วก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข้อก็คืออาการที่เราจะต้องเฝ้าระวังว่าเฮ้ยเราเป็นโรคไข้ดินหรือเปล่านะ
1: คะ
0: เพื่อที่อะไรคุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้รับการรักษาถ้าเกิดว่าเราป่วยแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นไข้ดินไหมแล้วเราก็ละเลยไม่ได้รักษานะคะก็จะทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตสูงยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราป่วยแล้วเราได้รับการรักษานะคะอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงนะคะแล้วอาการที่จะต้องเฝ้าระวังแบบเด่นๆเลยนะคะว่าแบบเราเป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะพี
1: ่
0: มีอาการที่จะต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างคะ
1: ก็คือให้สังเกตง่ายๆนะคะถ้าเริ่มมีอาการไข้สูงเฉียบพลันเนี่ยแล้วก็ไข้สูงติดต่อเรื้อรังกันเกิน 2-3 วันเนี่ยให้สันนิษฐานแล้วแหละว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้ดินได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นพื้นที่ที่เคยเกิดของโรคไข้ดินอย่างเช่นที่อำเภอคุระนะคะที่กล่าวไปเมื่อกี้แล้วก็เรามีโอกาสที่จะเป็นหรือว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วอะค่ะ
0: อ
1: ันตรงนี้ค่ะจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงก็จะต้องสังเกตอาการตรงนี้แล้วก็รีบมาพบแพทย์นะคะหรือว่ามีอาการทางปอดอย่างเช่นไอนะคะหายใจลำบากนะคะเจ็บหน้าอกเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ปอดอักเสบแล้วนะคะหรือว่ามีอาการทางผิวหนังเช่นมีแผลเรื้อรังนะคะหรือว่ามีฝีหนองตามตัวนะคะหรือว่ามีอาการปวดบวมตามข้ออย่างเงี้ยค่ะในรายที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นรายที่รุนแรงแล้วค่ะเพราะว่าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วอย่างเงี้ยทำให้ความดันเนี่ยตกแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นให้สังเกตอาการตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็รีบพบแพทย์นะคะห้ามซื้อยามารับประทานเองก่อนถ้าหากว่ามีอาการตามที่กล่าวไปนะคะ
0: ค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะไข้สูง
1: นะคะติดต่อกันนะ
0: ติดต่อกัน 2-3 วันรู้สึกแบบมีอาการไอหรือมีเหมือนกับเป็นแผลผุพองเป็นฝีนะคะและก็ที่สำคัญก็คืออยู่ในพื้นที่ระบาดนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันนะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะว่าใครเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเบาหวานเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับหนึ่งแล้วมีใครอีกบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและแนวทางป้องกันโรคไข้ดินเนี่ยเราจะสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพบกันช่วงถัดไปค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะยังคงคุยกันในเรื่องของโรคไข้ดินนะคะนอกจากผู้ป่วยเบาหวานแล้วนะคะยังมีอีกกลุ่มนึงที่อันตรายไม่แพ้กันนะคะนี่แก่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นรายการที่ยังอุบอยู่นะคะว่ายังไม่ได้เฉลยว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตของอำเภอคุระบุรีไป2รายอะค่ะก
0: ็
1: คือผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ได้รับเชื้อของไข้ดินเข้าไปนะคะก็เสียชีวิตทีนี้ค่ะใน2รายเนี่ยค่ะ

0: เรื้อรังนั่นเองนะคะ
1: ค่ะแล้วเราจะมีแนวทางในการป้องกันโรคนี้ได้ยังไงอะคะพี
0: ่ค่ะก็สำหรับที่จะป้องกันโรคไข้ดินได้ง่ายๆนะคะให้จำว่าเป็นสองสอและก็สองดอนะคะสองสอมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งนะคะต้องสวมนะคะสวมอุปกรณ์ป้องกันนะคะเมื่อจำเป็นที่ต้องลุยน้ำหรือว่าทำงานเกี่ยวกับดินนะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้แล้วแล้วก็เราก็มีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะคะก็ต้องสวมรองเท้าที่เป็นรองเท้าบูทแล้วก็ใส่ถุงมือยางนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสต่อเชื้อโดยตรงนะคะถัดมาก็คือสอที่สองก็คือทำความสะอาดทันทีนะคะก็คือหลังจากเสร็จภารกิจจากการลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินเนี่ยจะต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาดทันทีค่ะต่อมาสองดอค่ะดอแรกก็คือดูแลบาดแผลนะคะก็คือหากมีบาดแผลที่เท้าหรือว่าที่ขาเนี่ยค่ะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเด็ดขาดก็คืออย่างที่บอกไปก็คือจะต้องใส่รองเท้าบูทถ้าหากต้องสัมผัสการเดินลุยน้ำนะคะหากมีแผลที่ถูกน้ำเนี่ยก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าล้างด้วยสบู่ทันทีนะคะดอที่2ก็คือดื่มน้ำสะอาดนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าโรคไข้ดินเนี่ยเกิดจากการสัมผัสน้ำแล้วก็ดินที่มีเชื้อโรคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำสะอาดที่ต้องเป็นน้ำที่บรรจุขวดที่ผ่านมาตรฐานนะคะมีอย.หรือว่าน้ำต้มสุกเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะโดยไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อตัวนี้ก็จะป้องกันได้นะคะ
1: ค่ะก็มี2ส
0: อ2ดอค่ะ2ดอจำไว้เลยค่ะข้อนี้จะช่วยป้องกันการที่จะป้องกันไม่ให้โรคเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเนาะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่กนิกาชูแก้มากนะคะที่มาคุยพูดคุยในเรื่องของโรคไข้ดินนะคะเพื่อเป็นโรคที่ตอนแรกมันอยู่ไกลตัวแต่ตอนนี้คือเลื่อนมาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ข้อสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะหรือคนใกล้ชิดเนาะมีอาการไข้สูงแบบสูงเฉียบพลันนะคะสูงเกิน 1-2-3 วันเริ่มมีอาการไอหอบเหนื่อยนะคะมีแผลผู้พองนะคะและมีประวัติสัมผัสดินหรือน้ำในช่วงที่ผ่านมาห้ามซื้อยาทานเองนะคะควรรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะที่ตรงจุดนะคะสามารถรักษาโรคนี้ได้หายขาดได้มาเร็วก็คือรักษาได้เร็วขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนาะคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามหรือว่ากดสอบถามติดต่อสอบถามนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook ของโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะหรือสอบถามได้ที่หมายเลข076-584-250นะคะ076-584-250ในวันและเวลาราชการนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 14:00 นิดๆจนถึง 15:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้น้องจุ๋มนะคะกับพี่กิ๊มนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
7: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพ ะสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
8: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
5: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเจ้ยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความซุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบทั้งเพ่ฝ้าพื้นปรับ2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ้าพื้นปรับไม่เกิน2,000 บาทถ้าประเพณใครทำผิดแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร0753600068

0: บเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ทางสพท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz หรือว่าท่านสามารถรับชมผ่านทางเพจ Facebook สพท.ตะกั่วป่าไลฟ์กับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทันตวิทยาปฏิบัติการ
0: ผมเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้แก่การควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับท่านผอ.ดิวก็จะมารายงานยอดผู้ต้องขังให้ทราบกันครับ
0: ครับก่อนเล่าข่าวนะครับทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะแจ้งข้อมูลผู้ต้องรัชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเป็นข้อมูลณวันที่6กรกฎาคม2569นะครับทางเราก็ได้ทำอินโทรกราฟิกนะครับจำนวนผู้ต้องรัชทัณฑ์นะครับประกอบด้วยผู้ต้องขังนะครับรวมจำนวน593คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องขังชาย541คนผู้ต้องขังหญิง52คนและก็มีผู้ต้องกักขังรวมจำนวน9คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องกักขังชายจำนวน8คนแล้วก็ผู้ต้องกักขังหญิงจำนวน1คน
1: ครับทักทายแฟนรายการนะครับทางสพท.ตะกั่วป่านะครับทักทายทาง Facebook สพท.ตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับได้ยินเสียงพวกเราก็กดไลฟ์กดแชร์นะครับหรือว่ากดสติกเกอร์ส่งมาให้กำลังใจกันได้เลยเนาะครับมาดูข่าวสารกิจกรรมนะครับข่าวแรกกันก่อนนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็ได้จัดพิธีปิดการอบรมนะครับโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่8นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังนะครับหรือว่าผู้ต้องราชทัณฑ์ก่อนปล่อยอภัยโทษนั่นเองนะครับอยากให้ท่านผบ.ดิวพอดิวได้เล่าให้ฟังครับ
0: ครับวันที่3กรกฎาคม2569นะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับท่านก็ได้กล่าวปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่8ทับ1นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับวันนั้นก็มีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่าอัยการจังหวัดตะกั่วป่านายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าก็และเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับได้ดำเนินการสนองพระราชกิจดีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569โดยจัดการอบรมโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องรัชทัณฑ์จำนวน50คนนะครับก็จะเป็นผู้ชาย47คนผู้หญิง3คนนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569นะครับการงานก็พร้อมกันกับเรือนจำทันตฐานทั่วประเทศนะครับเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพภายหลังพ้นโทษภายในพิธีนะครับผู้แทนผู้ผ่านการอบรมได้กล่าวนำคำปฏิญาณตนและเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกิจดีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569นะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับซึ่งทุกเดือนจำเนาะในสังกัดกรมราชทัณฑ์ก็มีการปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
0: ครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งประเทศด้วยนะครับแล้วก็ญาติของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับด้วยนะครับ
1: ก็หวังว่าผู้ที่รับการปล่อยตัว พระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ก็จะเป็นคนดีนะครับแล้วก็ไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีกข่าวต่อไปนะครับเป็นทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยท่านผู้ว่าการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้ไปร่วมนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะครับที่วัดประชุมโยธีที่จังหวัดพังงาเนาะครับท่านพอดีเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับ
0: ครับจังหวัดพังงานะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมซึ่งมีนายสราวุฒธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีนายสุรัตน์รายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมณศาลากิตติพรหมวงศ์วัดประชุมโยคีพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในการนี้นะครับพระเทพปัญญาโมลีเจ้าวาดวัดประชุมโยคีพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินะครับพักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงต่อไปนะครับ

0: กลับมาพบกับช่วงที่2กับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก่อนเข้ารายการมานี้ก็เริ่มครึมๆแล้วนะครับหมอ
1: ครับ
0: นะครับฝากท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับดูแลตัวเองด้วยเนาะหลายๆประเทศก็โดนพายุนะครับพายุอะไรกันน้ำท่วมนะที่ประเทศจีนก็มีเขื่อนแตกด้วยนะครับก็ฝากความห่วงใยถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับมาฟังข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับที่ผ่านมาเราก็ได้รายงานเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพเนาะการนวดแผนไทยนะครับที่เราดำเนินการมา150ชั่วโมงนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นพิธีเนาะในการมอบเกียรติบัตรใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ท่านผอ.ดิวเล่าให้ฟังครับผม
1: ครับวันที่1นะครับกรกฎาคม2569นะครับนายณัชชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยหลักสูตร150ชั่วโมงในการนี้นะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับพร้อมด้วยดร.สุรพันธ์รักษาพรามนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกันมอบวุฒิบัตรการฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงและหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดไทยระดับ1ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน19คนเราจัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องเรียนอาคารฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับหัวหน้าเอแล้วก็วันนั้นนะครับก็มีผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน4ร้านด้วยกันนะครับประกอบด้วยร้านที่พานวดเพื่อสุขภาพร้านมดดำซาลอนเอ็นมาสซาดร้านเดอะอาร์ตออฟมาสซาดไทยไลฟ์บิสบ้านน้ำเค็มนะครับแล้วก็ร้านแฮปปี้ไทม์เมสเซจดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงนะครับที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนะครับที่มีความประสงค์จะสมัครงานประกอบอาชีพนวดแผนไทยณสถานประกอบการที่เรากล่าวมานะครับภายหลังพ้นโทษเพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังได้มีอาชีพมีรายได้และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนะครับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยหลักสูตร150ชั่วโมงนะครับก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงากำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการให้แก่ผู้ต้องขังหญิงสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านสถานประกอบการทั้ง4ร้านด้วยนะครับ
0: ครับจะเห็นได้ว่าเรือนจำปัจจุบันนะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ควบคุมอย่างเดียวแล้วเนาะเมื่อก่อนเรือนจำมีเป็นสถานที่ควบคุมนะไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี
1: ครับ
0: ครับได้รับการลงโทษในเรือนจำแต่ปัจจุบันนี้บทบาทของเรือนจำนอกจากการควบคุมแล้วยังมีการพัฒนาเนาะแล้วก็แก้ไข
1: ครับผม
0: เพื่อให้กลับออกมามีอาชีพด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยนะครับก็ยินดีกับผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมเนาะจนได้รับวุฒิบัตรนะครับแล้วยังมีสถานประกอบการด้านนอกมารับสมัครล่วงหน้าให้อีกด้วยนะครับเมื่อพ้นโทษออกไปก็จะได้มีงานรองรับ
1: ก็วันนั้นสถานประกอบการนะครับก็ได้สัมภาษณ์ผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ได้มีการจองตัวนะครับจองตัวผู้ต้องขังล่วงหน้านะครับ
0: ครับผม
1: รอปล่อยตัวแล้วก็เดี๋ยวจะรับไปสมัครงานนะครับอย่างสถานประกอบการ
0: น
1: ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะคร
0: ับผมก็แสดงว่าฝีมือเนาะฝีมือดีเนาะงั้นสถานประกอบการก็คงจะไม่รับเข้าทำงานแน่นอนนะครับมาดูข่าวสารกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังอีกเช่นเคยเนาะเรามีกิจกรรมฝึกวิชาชีพผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับแล้วก็มีฝึกวิชาชีพการทำขนมเบเกอรี่ด้วยนะครับท่านผอ.ดิวเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับตอนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนะครับตอนนี้ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับมาจัดแสดงนะครับแล้วก็วางจำหน่ายนะครับด้านหน้าอาคารฝึกวิชาชีพนะครับติดกับคาแคเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับภายนอกเรือนจำนะครับเพื่อใ ประชาชนนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเช่นกระเป๋าสำหรับใส่ของนะครับเป็นกระเป๋าแฟชั่นเป็นฝาชีนะครับก็ทำได้หลายรูปแบ
0: บ
1: นะครับใน
0: ครับผม
1: จัดจำหน่ายหน้าอาคารฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำนะครับก็ติดกับอาคารคาเคเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการนะครับเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังโทร076-421-100-24สามารถสั่งผลิตได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้นั่งแข่งหญิงได้มีอาชีพมีรายได้คืนคุณดีสู่สังคมนะครับผลิตภัณฑ์ก็สวย
0: ๆครับผม
1: นะครับน้องๆก็ได้ทำได้หลายรูปแบบ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: หรือว่าใครอยู่บริเวณใกล้เคียงเนาะก็สามารถเดินทางเข้าไปชมได
1: ้ครับ
0: แล้วก็มีของตั้งโชว
1: ์ก็ติดริมถนนนะครับขับรถผ่านก็แวะได
0: ้ด้านหน้าเลยเนาะติดกับคาแคร์ด้านหน้าป้ายของเรือนจำได้เลย
1: ครับ
0: ส่วนการฝึกวิชาชีพต่อไปก็คือการทำขนมเบเกอรี่ครับท่านผอ.ครับ
1: ครับฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับรับทำขนมเบเกอรี่สำหรับจัดเบรกงานประชุมสัมมนางานเลี้ยงงานทำบุญงานบวชงานศพนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับมีให้เลือกหลายรสชาติราคาชิ้นละ10 บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเช่นกันนะครับได้มีอาชีพมีรายได้นะครับคืนคุณดีสู่สังคมนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพโทร076-421-100-24นะครับอันนี้ก็เราทำในภายในเดือนหญิงนะครับ
0: ครับคุณจริงการทำเบเกอรี่เราทำมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือเราทำขายให้ผู้ขังภายในเรือนจำอยู่แล้วนะเพราะนั้นผู้ขังเราก็มีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเพียงแต่ก่อนหน้านั้นเราอาจจะยังไม่ขายให้บุคคลภายนอกเท่านั้นเองเนื่องด้วยเวลาเนื่องด้วยกำลังผู้ต้องขังหรือโอกาสต่างๆ
1: ตอนนี้เราก็นำมาประชาสัมพันธ์นะครับให้ภายสังคมภายนอกนะครับได้รับทราบรับรู้ถึงภารกิจนะครับว่าเรามีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเกี่ยวกับการทำขนมเบเกอรี่ด้วยนะครับแล้วก็หากหน่วยงานใดหน่วยงานราชการใดนะครับต้องการขนมสำหรับนำไปจัดเบรกประชุ
0: ม
1: นะครับหรือจัดงานเลี้ยงนะครับก็สามารถติดต่อสั่งของเรือนจำได้นะคร
0: ับถือว่าเป็นการช่วยเหลือด้วยนะช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้มีวิชาชีพให้ได้ทำงานเล็กน้อยนะครับ
1: ระหว่างอยู่ในเรือนจำนะครับผู้ต้องขังก็จะมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพด้วยนะครับ
0: ครับผมนะครับงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนช่วงหน้าครับ

0: กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับกับเรา2คนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแฟนรายการเรานะครับที่ยังติดตามของเราสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะติดตามฟังทางสวทตะกั่วป่านะครับหรือว่าติดตามทาง Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะเช่นเคยนะช่วงที่3ของเราก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพต่างๆที่ทางเรือนจำได้จัดให้ผู้ต้องขังนะครับให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในด้านวิชาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.ดิวนะครับประชาสัมพันธ์ให้เราทราบกันครับ
1: ครับเป็นการประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับให้บริการล้างรถนะครับคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.สำหรับอัตราค่าบริการนะครับรถเก๋งรถกระบะราคาคันละ150 บาทรถครอบครัว7 ที่นั่งราคาคันละ180 บาทรถตู้ราคาคันละ250 บาทรถจักรยานยนต์ราคาคันละ40 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการให้บริการล้างรถนะครับ
0: ครับช่วงนี้ก็คิวอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับผู้ใช้บริการนะเพราะว่าหลายวันนี้อากาศมันแจ่มใสเนาะ
1: ครับ
0: มีแดดตลอดก็เลยมีคิวแน่นเลย
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อวานผมจะล้างนะครับแต่ล้างไม่ได้เพราะว่าหมดคิวละเพราะว่าเราต้องเก็บผู้ต้องขังบ่าย3เนาะครับต่อไปเป็นการฝึกวิชาชีพภายในแดนชายบ้างครับท่านผอ.ครับ
1: ในส่วนของแดนชายนะครับเป็นการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับงานไม้นะครับช่างไม้เช่นทำโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนะครับการฝึกวิชาชีพงานประดิษฐ์นะครับเช่นการทำหัวเข็มขัดเคลือบน้ำยาเรซินนะครับเป็นการวาดลายแล้วก็ลงน้ำยาเคลือบเรซินนะครับงานแกะสลักรองเท้าเตะงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็งานประดิษฐ์ประเภทกรงนกด้วยนะครับหัวหน้าเอแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพซักรีดด้วยนะครับสำหรับผู้ชายนะครับในส่วนของการฝึกวิชาชีพในส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารการฝึกวิชาชีพทำขนมเบเกอรี่ขนมไทยการฝึกวิชาชีพซักรีดช่างเสริมสวยเครื่องดื่มชงนะครับแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับ
0: ส่วนการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำครับนอกจากมีคาแคร์แล้วนะเราก็ยังมีเรือนจำชั่วคราวตะโกลาของเราด้วยนะครับที่นั่นเราดำเนินการยังไงบ้างครับท่านบอกครับ
1: เรือนจำชั่วคราวนะครับก็จะเป็นการฝึกวิชาชีพในส่วนของผู้ต้องขังเป็นการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็จะมีการปลูกปาล์มนะครับปลูกสับปะรดนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วก็เลี้ยงโคกระบือนะครับ
0: ครับก็เป็นการฝึกอาชีพนะที่เราสามารถจัดให้ได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็อนาคตถ้าเรามีศักยภาพมากพอเราก็จะเพิ่มการฝึกวิชาชีพอย่างอื่นด้วยนะส่วนการอย่างเช่นการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับจริงๆเราก็ทำอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเราก็มีตลาดอย่างเช่นงานฝีมือของราชทัณฑ์ที่เขาจัดเนาะจัดในภาคใต้แล้วก็จัดในเขตอันดามันของเราเนาะเราก็จะส่งผลิตภัณฑ์เราไปจำหน่ายนะครับรายได้ก็เป็นเงินปันผลให้ผู้ต้องขังด้วยนะครับเนี่ยเราก็ผลิตต่อเนื่องนะครับหรือว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งให้ทำอะไรก็ติดต่อไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ติดต่อมาที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพนะครับ
0: ครับผมอย่างอีกอย่างนึงก็คือเบเกอรี่เนาะที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะครับใครสนใจที่จะนำไปเป็นเบรกในการจัดประชุมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เนาะหรือว่าสั่งเค้กอะไรเราก็มี
1: ครับ
0: นะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ครับช่วงสุดท้ายก็จะให้ท่านผอ.ดิวนะครับฝากติดตามนะครับติดตามข่าวสารของเรือนจำนะฮะทางช่องทางไหนบ้างแล้วก็ติดตามรายการของเราด้วยครับ
1: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ทาง FM 90.25 MHz และทาง Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทาง Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็สำหรับท่านที่พลาดรับชมรายการสด ในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมคลิปรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าย้อนหลังได้ที่ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับทางเราก็จะนำเผยแพร่ย้อนหลังไว้ให้นะครับในเพจของเรือนจำ
0: ครับผมครับนั่นก็เป็นข่าวสารนะกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: คร
0: ับเรารวบรวมแล้วก็มาแจ้งมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันเนาะเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็พบกับพวกเราสองคนใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz หรือว่าทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปย้อนหลังผ่านทางเรือน Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า129ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็มีทีมงานองคาพยพจากพี่ๆนายช่างเทคนิคสวทนครศรีธรรมราชนะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมีช่างเทคนิคนะคะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตนะคะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะคะเรามีไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์มากดหัวใจมาแชร์กันได้นะคะและสามารถติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวสารมากมายนะคะที่จะมาคุยข่าวมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปสู่ข่าวสารนะคะเราขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวลานนะคะอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติเรือใบนั่นเองนะคะค่ะแน่นอนค่ะเราเข้าสู่ช่วงข่าวสารของเราในวันนี้ในรายการ5แยกข่าวนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไม่ใช่แค่ชาวนครค่ะแต่เป็นชาวภาคใต้และชาวไทยทั้งประเทศนะคะที่จะได้เฉลิมฉลองชัยชนะค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวนครชาวใต้และชาวไทยทั้งประเทศนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงค่ะลงพื้นที่วัดพระมหาธาตุนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมค่ะเตรียมความพร้อมในการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมประชุมกับกรมศิลปากรนะคะรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ก็มีทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะนายพนมบุตรตันทราโชตนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านรองวิทยาเขียวรอดก็ได้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าศูนย์มรดกโลกค่ะมีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะคะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนนี้ช่วงปลายเดือนนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็จะมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะภายใต้เกณฑ์คุณค่าของความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะก็คือเป็นหลักฐานการล้อมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและเถรวาทนะคะในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ส่งอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกค่ะได้แก่เกณฑ์ข้อที่2นะคะก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทนะคะที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทานะคะชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาค่ะก็และนอกจากนี้นะคะก็ส่งอิทธิพลให้กับศาสนสถานในประเทศไทยในมาเลเซียรวมถึงแหล่งอื่นๆด้วยนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายค่ะและเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางของศิลปะและวรรณกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงโนราและตำนานท้องถิ่นนะคะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบด้วยค่ะรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและชุมชนต่างๆในประเทศไทยและแหล่งอื่นๆค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็จะถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการรายงานค่ะเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองของวัดพระมหาธาตุในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะก็ก่อนที่จะประกาศรับรองนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะรวมถึงเส้นทางการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวใต้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะให้ประชาชนได้รับทราบค่ะช่วงวันประกาศรับรองก็จะอยู่ในช่วงของระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคมปลายเดือนนี้นะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ค่ะฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกนะคะการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลก็คือมโนรานะคะกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและการประดับไฟองค์พระบรมธาตุค่ะรวมถึงการตกแต่งประดับเมืองภายใต้แนวคิดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองนครมรดกโลกคู่มนุษยชาติค่ะภายหลังจากการประกาศรับรองแล้วนะคะก็จะจัดการเสวนาค่ะมีการแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและพิธีหล่อเทียนพรรษานะคะนอกจากนี้ค่ะที่สำคัญก็คือกรมศิลปากรค่ะก็จะเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรวัดพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ฟังคะในวันที่26กรกฎาคม2569นะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ านแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะและการจัดทำรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ค่ะตามข้อคำแนะนำของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะซึ่งจะต้องจัดส่งให้กับศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572นะคะในประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งและแนวทางการอนุรักษ์ค่ะอย่างเช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนนะคะการปรับปรุงแนวทางอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลค่ะการศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวค่ะการศึกษาพื้นที่ศาสนสถานฮินดูและการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้นะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมศิลปากรแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะก็การที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยค่ะทุกท่านคะจะเป็นการช่วยยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ค่ะควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและประเทศค่ะเพิ่มการรับรู้ในระดับนานาชาติและเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีสบิดานะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่การลุ้นนะคะแต่เป็นการเตรียมเฉลิมฉลองที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของภาคใต้ด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะวันนี้วันที่7วันที่10 26 27เราก็จะได้ทราบผลกันแล้วนะคะชาวนครศรีธรรมราชชาวใต้และคนไทยทั้งประเทศเตรียมเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ16:23 นะคะเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นข่าวเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ทั่วประเทศนะคะก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days นะครับพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งในวันนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็ได้มีพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการไปแล้วนะคะโดยนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เมื่อเช้านี้ค่ะ10โมงเช้าที่บริเวณหน้าศาลากลางนครศรีธรรมราชนะคะมีพลตำรวจตีพรชัยขจรกลิ่นค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะพร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมพิธีค่ะก็นอกจากนี้นะคะมีนายประสูติหอมบันเทิงค่ะปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานด้วยนะคะก็สำหรับแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days นะคะพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพิฆาตยาเสพติดค่ะจัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาล นะคะมุ่งดำเนินงานครอบคลุม3มิติค่ะในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็พร้อมกับกำหนดให้มีการปล่อยแถวแสดงพลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา90วันค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานค่ะในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยบูรณาการกำลังและทรัพยากรของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนพร้อมกับขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days ค่ะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะก็ทั้งประเทศนะคะก็ได้มีกิจกรรมนี้ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นค่ะก็ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชเองและผ่านทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องขอขอบคุณช่างเทคนิคของเราอีกครั้งนะคะกับหัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เดืองนาคและช่างเทคนิคคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็พบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้ค่ะสวทมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ยังมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้วันพุธนะคะก็จะไปพบกับสวทตะกั่วป่าโดยดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเสรณีนาวงพร้อมกับทีมงานของสวทนครศรีธรรมราชต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับวันนี้สทมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลฉัตรพงษ์ไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้ดำเนินรายการโดยกระผมสุรเดชเนืองชนาครับซึ่งในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งก็จะมาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงแรกของรายการนะครับผู้ฟังคุณผู้ชมครับจะนำทุกท่านไปย้อนอดีตติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดมหาสารคามหลายครั้งด้วยกันติดตามได้จากอาจารย์ธีรชัยบุญมาธรรมข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเครือข่ายได้จัดรายการวิทยุรายการเสียงจากชุมชนคนสารคามไปติดตามกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพกับผมนายธีรชัยบุญมาธรรมข้าราชการบำนาญจากราชภัฏมหาสารคามครับผมในโอกาสที่ เป็นคนมหาสารคามเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เสด็จมามหาสารคามซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มแรกครั้งแรกที่คนมหาสารคามได้เฝ้าชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2498ครับตั้งเมืองมหาสารคามมา90ปีเพิ่งมีในหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมหาสารคามเป็นครั้งแรกเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวมหาสารคามเป็นอย่างยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายนออกจากกรุงเทพแล้วก็มาแทบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่14พฤศจิกายน2498นั้นตอนเช้าพระองค์เสด็จจากนครพนมด้วยรถยนต์พระที่นั่งพอมาถึงสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเองเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัดถนนใหม่ๆข้ามภูบาลซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถและสิ่งที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ถวายการต้อนรับที่ภูเขาและก็เป็นบริเวณที่ทิวทัศน์สวยงามมากและตรงนั้นตอนหลังมาได้ขอพระราชทานนามว่าเป็นผาเสด็จจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นก็เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาที่มหาสารคามถ้ามีราษฎรเฝ้าชมพระบารมีอยู่ริมถนนถ้ามีจำนวนมากพอสมควรพระองค์ก็จะหยุดรถพระที่นั่งลงไปให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีประมาณ 3-5 นาทีทุกแห่งมาถึงกาฬสินธุ์ แล้วเสด็จขึ้นไปบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์เฝ้าชมพระบารมีแล้วเสด็จลงนั่งรถยนต์พระที่นั่งมาที่มหาสารคามกว่าจะถึงมหาสารคามเป็นเวลา2ทุ่มของวันที่14พฤศจิกายน2498แล้วหลังจากนั้นก็ประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตอนเช้าเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวมหาสารคามที่อยากจะเห็นถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านอยากจะเห็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบางคนเดินทางมาที่มหาสารคามหลายวันคนอำเภอต่างๆคนจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาด้วยสมัยก่อนหาโรงแรมที่พักไม่ได้ก็อาศัยอยู่ตามวัดตามห้องตรงหน้าถังของร้านคนจีนขออนุญาตนอนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าคนเหล่านี้สู้ถึงแม้ว่าจะมาอยู่วันสองวันก็ตามตอนเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นบนศาลากลางศาลากลางของจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นหลังที่สองตอนนี้ก็ยังมีสภาพอยู่ว่าเป็นPK พาร์คของมหาสารคามในช่วงนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นบนมุกชั้นสองให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีหลวงอนุมัติราชกิจซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กราบถวายรายงานเรื่องราวของมหาสารคามพอสังเขปว่าบ้านเมืองนี้แห้งแล้งมา3ปีแล้วแต่เป็นที่ชื่นชมว่าตั้งแต่พระองค์เสด็จออกจากกรุงเทพเป็นต้นมาฝนเริ่มโปรยปรายลงมาทำให้ประชาชนได้ชุ่มชื้นและในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระดำรัสขอบใจผู้ที่มาต้อนรับและก็ขออำนวยพรให้คนมหาสารคามและคนที่มาเฝ้ามีความสุขความเจริญและประกอบสัมมาชีพให้อุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปอันนี้เป็นสั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จลงจากศาลากลางจังหวัดให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเป็นที่ปราบปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เสด็จไปทางร้อยเอ็ดประชาชนที่ยังไม่อิ่มหนำก็เลยติดตามไปถึงร้อยเอ็ดก็มีนะครับอันนี้เป็นการเสด็จครั้งที่1มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ2พระองค์เท่านั้นตอนแรกที่มานะครับครั้งที่2นี่เป็นการเสด็จเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่อำเภอวาปีปทุมปี2514วันที่27พฤศจิกายน27ตุลาคมนะครับเนื่องจากโรงเรียน3แห่งได้รับอุบัติเหตุจากวาตภัยก็ได้ทรงพระกรุณาเมตตามอบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้มาซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินกิจการต่างๆช่วยโรงเรียน3โรงเรียน1โรงเรียนบ้านกอกก็ตั้งให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16โรงเรียนบ้านแดงก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17และโรงเรียนบ้านเหล่าก้างปลาก็ให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18ถือว่ามหาสารคามมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อยู่3แห่งเท่านี้แล้วตอนหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ประชาชนในวาปีปทุมและอำเภอใกล้เคียงเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตอนบ่ายก็เสด็จกู่สันตลัดอันนี้ก็เป็นภาพที่คนมหาสารคามประทับไว้ในดวงใจตลอดมาอันนี้เป็นการเสด็จสองพระองค์และก็ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เป็นการเสด็จพร้อมด้วยฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัติ แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนั้นใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามปี2517 16 17และ19นะครับอันนั้นก็เป็นครั้งที่3 4และ5ส่วนครั้งที่6นั้นผมได้มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมีค่อนข้างจะใกล้ชิดเพราะเพิ่งมารับราชการที่นี่นะครับคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์เสด็จเททองที่บริเวณสนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยนั้นปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองเททองหล่อพระพุทธรูปซึ่งคณะศิลปกรรมอาจารย์อาคมวรจินดาและคณะร่วมกันออกแบบและก็ปั้นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเททองด้วยพระองค์เองวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือวันที่20เดือนเมษายน20เมษายน2524ตอนกลางวันประมาณสักบ่ายๆนะครับมีพิธีเททองหลังจากพิธีเททองเสร็จเรียบร้อยยังไม่ดีนะเกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือท้องฟ้าสว่างสว่างก็กลับมืดมิดลงมีพายุฝนฟ้าคะนองชาวบ้านรวมทั้งผมด้วยก็ต้องหลบหนีเอาตัวรอดเพราะว่าเปียกฝนตกลงมาอาจารย์บุญเลิศสดสุชาติเป็นคนที่อยู่ในปรัมพิธีได้นับว่ามีฟ้าแลบอยู่9ครั้งซึ่งถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ใจมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกองค์จริงนั้นประทับอยู่ที่หน้าสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการทำองค์จำลองขนาดเล็กลงมาแจกจ่ายให้กับทุกจังหวัดในสมัยนั้นมีประมาณ16จังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานทางราชการที่สำคัญเช่นกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสารคามทำให้ประชาชนได้ตระหนักและก็สืบสานมาก็คือแนวพระราชดำรัสแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่อยากจะให้มีศูนย์ศิลปาชีพในมหาสารคามก็มีศูนย์ศิลปาชีพเกิดขึ้น3แห่งก็คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำพีอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์ศิลปาชีพบ้านอีกบ้านหนึ่งศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคกองนะครับกัมพีบอระบือดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยอันนี้ก็เป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นหนักในเรื่องของการทอผ้าการจักสานและอาชีพของชาวบ้านทั่วๆไปปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในโอกาสที่มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมีไม่กี่ครั้งส่วนคนมหาสารคามหลายหน่วยงานเฝ้าชมพระบารมีมาโดยตลอดนะครับก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนพระกิตติคุณก้องล่าในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง ตามรอยพระเมตตา

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

มหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทลียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชสวนีเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพให้ราษฎรที่บ้านกัมพีตำบลกัมพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งมีราษฎรในกลุ่มได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสานต่อติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ามจะเข้ามาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมส่งสวนจิตรดาพระองค์ท่านมีรายได้ซอยครอบครัวได้มีอยู่มีกินที่บ้านพระองค์ท่านก็มีความตัวอย่างความตัวอย่างพระองค์ท่านมิตรสาวเป็นเซนไหมถ้าทอผ้าไหมก็คือโยศูนย์ศิลปเขตรู้สึกว่าดีใจภูมิใจที่ได้เข้ามาความตัวอย่างพระองค์ท่าน

แต่ก่อนก็หากินมาท่านได้เหมือนนี่กันเลยมากอันเห็ดน้ำเพลินนี่นะคะเขามาเห็นได้ฟาร์มเพลินนี่โอ้ก็เกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะขนาดนานี้เขาปลูกได้หลายอยู่ค่ะนาพลเขาค่ะกับปลูกว่าใครได้หลายปานไหนเพราะว่ามันฝนตกแต่มันอยากปลูกงาจังน้อยอย่างนั้นคือว่ากับอยู่ไกลบ้านท้องสิล่ะเขาอยากเดินเขาก็เดินกลับบ้านได้เขาอยากขี่จักรยานเขาก็ขี่กลับบ้านสิล่ะค่ะ

0: เขาเปิดโครงการไว้ทำหรือว่ามาศึกษาความรู้แต่ก่อนก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พอผมจบจากคุณแล้วผมก็รีบขอมาอยู่พืชไร่ไม่ผลเขาปลูกบักถังมะนาวปีที่แรก300ต้นก็ได้ผลแล้วถ้าจบนี่ผมก็จะไปอีกจุดนึงมันมีพวกมะม่วงยังว่าท่านไปแต่ว่ากลับไปเบิ่งฝั่งเขาเฮ็ดกับสิพ่อข้าวได้เฮ็ดได้อยู่ครับก็ได้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกบที่หน้าอยู่แต่ก่อนผมก็ลำบากที่นี่เพิ่นหลับคนแก่เพิ่นก็หลับครับเฮ็ดได้ครับผมก็ดีใจว่าพวกเพิ่นมาตั้งนี้นี่ผมก็ภูมิใจหลายผมก็เฮ็ดขนาดผมแต่ก่อนผมก็บ่มีกำลังวังซ่าหรอกครับผมพอเขามาอยู่นี่ผมก็คึดเห็นบุญคุณของเพิ่นก็เลยเฮ็ดงานให้เพิ่นได้ก็เลยเฮ็ดชินแล้วก็เลยเฮ็ดได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มานำเสนอในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวทมหาสารคามในวันนี้ครับกับรายการในวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับพรุ่งนี้ครับส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญในการผลิตรายการวันนี้กระผมสุรเดชหนึ่งชนะผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทมหาสารคามลาทุกท่านเป็นแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลนะครับพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลครับก็มุ่งดูแลผู้ประกันตนทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะครับหนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นะครับทั้งค่าตรวจค่าฝากครรภ์นะครับตลอดจนเรื่องของการดูแลผู้ประกันตนในทุกมิตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าครอบคลุมกับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวคงต้องพักเบรกในห้วงเวลา 18:00 น.เดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติสวัสดีน้องนุกด้วยสวัสดีคุณวันชนะบุญญาการนะครับวันนี้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่แจ้งมาด้วยนะครับวันนี้ไม่สบายหลายวันเลยติดตามขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามรับฟังอ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 MHz ค่ะซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้นายกรัฐมนตรียันตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นให้ทุกหน่วยช่วยทำงานขอให้มั่นใจไม่มีวิ่งเต้นช่วยเหลือใครนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ว่าล่าสุดได้มีการลงนามคณะกรรมการในแต่ละลำดับชั้นโดยส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินการสอบสวนวินัยไร้แรงข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แน่นขึ้นสิ่งนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพราะใช้หน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามในการดำเนินคดีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโปร่งใสและรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องยึดตามหลักกฎหมายอะไรที่ชัดเจนก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยอะไรที่ต้องสืบสวนก็ต้องขับเคลื่อนไปต่อให้ชัดเจนความผิดในเรื่องดังกล่าวนี้ต้องมีการดำเนินการแยกย่อยไปตามแต่ละหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานดำเนินการคู่ขนานกันไปสุดท้ายข้อมูลทุกอย่างจะบรรจบที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยในส่วนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถดำเนินคดีเองได้แต่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องที่อุกอาจและเป็นที่สนใจของสังคมซึ่งต้องมีผู้คอยกำกับอีกด้านหนึ่งโดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.60 บาทเป็นฟองละ 3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569ตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามกรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหรือร่วมกันหารือเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านคนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรชายชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเอกชนผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5.38 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้เสียผูกพันตามฤดูกาลเพราะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเวลา2เดือนแทนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปสุภมาศเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000บาทพร้อมกันนี้ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้สคบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักภูวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลเสียหายรวมไปถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างทั่วถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการท่องเที่ยวศูนย์ดำรงธรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลไปยังผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายนายเจษฎย้ำว่าตนได้ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและยืนยันว่าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด พร้อมเร่งรัดการติดตามทรัพย์สินและเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลและจะดำเนินการทุกมิติตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ของประชาชนอย่างเต็มที่นักตกปลาชายหาดแห่ร่วมศึกตกปลาทรายหาดไทยเหมืองคึกคักกระตุ้นกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพังงาบรรยากาศโครงการแข่งขันตกปลาชายฝั่งหาดไทยเหมืองครั้งที่1ประจำปี2569ที่ชายหาดไทยเหมืองอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาเป็นไปอย่างคึกคักมีนักตกปลาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศชายหาดที่สวยงามสร้างสีสันและความคึกคักให้กับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลไทเหมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดให้นักกีฬาใช้เบ็ดตกปลาทรายได้ชุดละไม่เกิน6ตาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการแข่งขันโดยแบ่งการตัดสินและมอบรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุดปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดและปลาแปลกตัวเล็กที่สุดสร้างความสนุกและท้าทายให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดการแข่งขันซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันมีนายบำรุงปิยนามวณิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยรางวัลและของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางความยินดีของผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมตกปลาชายหาดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักตกปลาจากทั่วประเทศรวมทั้งประชาสัมพันธ์หาดไทเหมืองในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งตกปลาชายหาดที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับจังหวัดพังงาทลายเครือข่ายค้ามนุษย์บุกจับเจ้าของร้านคาราโอเกะแฝงค้าประเวณีเด็กกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอไทเหมืองหลังได้รับข้อมูลและสืบสวนพบว่าร้านค้าคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลลำแก่นมีพฤติการลักลอบจัดหาหญิงและเด็กมาให้บริการทางเพศแก่ลูกค้าอันเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์และค้าประเวณีเด็กจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีการแฝงการค้าประเวณีเด็กภายในร้านอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าจัดหาหญิงและเด็กมาให้บริการรวมทั้งเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนเข้าปฏิบัติการจับกุมต่อมาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้จัดชุดปฏิบัติการล่อซื้อโดยสายลับได้ติดต่อขอซื้อบริการทางเพศจากเด็กหญิงภายในร้านในราคา 2,500 บาทกระทั่งมีการส่งมอบเงินและจัดให้มีการค้าประเวณีเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวจับกุมทันทีพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีจำนวน1รายจากการตรวจค้นภายในร้านเจ้าหน้าที่พบพนักงานจำนวน4คนและสามารถจับกุมนางสาวเอนามสมมติอายุ 13-15 ปีเจ้าของร้านในข้อหาค้ามนุษย์โดยมีธุระจัดหาล่อไปหรือพาเด็กอายุไม่เกิน18ปีเพื่อการค้าประเวณีและความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเงินสดล่อซื้อจำนวน 2,500 บาทแบ่งเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทจำนวน2ฉบับ และธนบัตรฉบับละ500บาทจำนวน1ฉบับโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อนำไปประกอบสำนวนและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นทางนี้ขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังคงกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การค้าประเวณีเด็กการแสวงหาประโยชน์ทางเพศผู้ซื้อบริการทางเพศเด็กหรือการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะเดียวกันมีโทษจำคุกกว่า10ปีโดยเจ้าหน้าที่จะมีการติดตามสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจะต้องถูกจับกุมและได้รับโทษตามกฎหมายทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบเห็นการกระทำผิดเข้าข่ายการค้าประเวณีเด็กสามารถแจ้งสายด่วน1191ได้ตลอด24ชั่วโมงมาปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซาเลฮาอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศประเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าเถียงนะคะหรือทะเลาะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือสองคำด้วยกันนะคะคำว่า argue และคำว่า bicker มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะในลักษณะความหมายเดียวกันคำนั้นก็คือ contend สะกด contend contend ความหมายของคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแปลว่าโต้เถียงนะคะแล้วก็พิพาทก็ได้นะคะซึ่งจะมีความหมายนะคะหรือว่ามีวิธีการใช้เหมือนกับคำว่า argue ที่เคยได้เสนอไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่นKate always contends that women work harder than men นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเคทเนี่ยนะคะตั้งคารมยืนยันเสมอว่าผู้หญิงทำงานมากกว่าผู้ชายนะคะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรยืนกรานคำพูดของตัวเองนั่นเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะนะคะก็คือเป็นเหมือนกับการยืนกรานด้วยวิธีหนึ่งนั่นเองนะคะ Kate always contends that women work harder than men นะคะKate เนี่ยตั้งคารมยืนยันนะคะเสมอว่าผู้หญิงทำงานมากกว่าผู้ชายนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคแรกค่ะประโยคที่สองค่ะ I don't like to contend with anyone นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันไม่ชอบโต้แย้งกับใครนะคะ I don't like to contend with anyoneไม่ชอบเถียงกับใครเลยไม่ชอบทะเลาะกับใครเลยนะคะฉันไม่ชอบโต้แย้งกับใครนะคะและในอีกความหมายหนึ่งของคำว่า contend นะคะก็คือเป็นการต่อสู้นะคะ เพื่อให้ได้ชัยชนะนั่นเองเช่นนะคะอาจจะเป็นการแข่งขันชิงรางวัลหรือนะคะมีความหมายถึงเรื่องของการชิงดีชิงเด่นก็ได้ด้วยนะคะสำหรับคำว่า contend นี้ตัวอย่างเช่น the students are contending for the prize นะคะประโยคนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยแข่งขันเพื่อชิงรางวัลกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็คือคำว่า contend นะคะที่มีความหมายว่าโต้เถียงนะคะหรือว่าพิพาทนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันนะคะข้อโต้เถียงด้วยคารมนั่นเองหรือในอีกความหมายหนึ่งของคนเชนก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชัยชนะมาให้ได้นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงเส้นคงวาสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ได้รับฟังกันนะครับวันนี้ด้วยความเคารพนะครับยังคงพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยอยู่นะครับแต่เป็นสถานการณ์ของผู้สูงวัยที่น่าเป็นห่วงในช่วงยุคสมัยนะครับเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามคนในช่วงสูงวัยก็คือแก่เดียวดายตายลำพังนะครับเพราะว่าเมื่อการอยู่โดดเดี่ยวไม่ใช่ความล้มเหลวเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ที่เราเองในชุมชนในสังคมต้องตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อปี2020นะครับทางองค์การสหประชาชาติ UN นะครับเปิดเผยรายงาน World Population Aging โดยระบุว่า1ใน5ของผู้สูงวัยทั่วโลกกำลังอาศัยอยู่เพียงลำพังนะครับทุกวันนี้เราก็เห็นภาพนี้แล้วนะครับในบ้านของเราเองก็มีนะครับทางยุโรปทางอเมริกาหรือในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับการย้ายออกมาอยู่เพียงลำพังอย่างสันโดษของผู้สูงวัยเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าเมื่อรัฐสวัสดิการแข็งแรงพอที่จะรองรับความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นความเป็นส่วนตัวที่มีคุณภาพนะครับกลายเป็นทางเลือกนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐสวัสดิการด้วยนะครับในที่นี้ก็หมายถึงรัฐสวัสดิการที่แข็งแรงพอนะครับที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความมีคุณภาพนะครับแต่สำหรับบ้านเราประเทศที่กำลังพัฒนานะครับความแก่ชราตามลำพังจะมาพร้อมกับเรื่องของความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจและความมั่นคงของชีวิตนะครับมีบทเรียนในโซนเอเชียของเรานะครับเป็นบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ชี้ให้เห็นภาพอนาคตที่น่ากังวล นะครับคำว่าโคโดคุชินะครับโคโดคุชิคือการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังนะครับก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็จำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติพรบ.ป้องกันและจัดการการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวขึ้นมาอันนี้คือให้ความสำคัญกับบุคลากรสูงวัยนะครับซึ่งพรบ.นี้ก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2021ทั้งหมดนี้นะครับเป็นบทเรียนของกันและกันที่อาจจะเปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่กลางทะเลสูงวัยที่กำลังรอวันถาโถมมาที่บ้านของเรานะครับจริงๆแล้วเราก็มีคำถามตลอดนะครับถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวลงชุมชนที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่จะยังดูแลเราไหมและชุมชนแบบไหนที่จะทำให้เราไม่ต้องแก่และตายอย่างโดดเดี่ยวเป็นคำถามของหลายๆคนรวมทั้งถึงผมด้วยนะครับเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย Aging Society นะครับคำถามสำคัญไม่ใช่แค่เราจะอยู่อย่างไรนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือชุมชนแบบไหนที่จะเอื้อให้เราอยู่ดีแก่ดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933เพจ Facebook ทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเพจ Facebook ของเราก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถดาวน์โหลดรายการเก็บไว้ฟังได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.gamlangchai.org นะครับ gamlangchai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับมีรายการวิทยุทั้ง3รายการนะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักอย่าลืมคลิกเข้าไปครับ www.gamlangchai.org ครับถุงเท้าข้อสั้นครับถุงเท้าข้อสั้นคละสีคละลายสวมใส่สบายนะครับวันนี้ยังมอบให้ท่านผู้ฟังอยู่นะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722นะครับ
0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่7กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากไอแซคนะครับดอกไม้กับหัวใจนะครับครับตอนต้นรายการก็มีคำถามที่สำคัญนะครับเป็นคำถามที่ตัวผมเองก็ถามแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีคำถามนี้นะครับถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวลงเมืองที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่เขาจะยังดูแลเราไหมแล้วก็เมืองแบบไหนชุมชนแบบไหนจะไม่ทำให้เราแก่และก็เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ Aging Society ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยคำถามสำคัญไม่ใช่แค่เราจะอยู่อย่างไรต่อไปนี้นะครับแต่คำถามสำคัญคือชุมชนแบบไหนเมืองแบบไหนที่จะเอื้อให้เราอยู่ดีแก่ดีและใช้ชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะจริงๆแล้วนะครับภาพอดีตของเรานะครับเป็นภาพของผู้สูงอายุในสังคมก็ถูกโยงด้วยครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวขยายสมัยก่อนเราก็จะเห็นลูกหลานรายล้อมนะครับนั่งเล่านิทานกันเป็นเรื่องเป็นวันเลยนะครับการดูแลกันก็มีการข้ามรุ่นนะครับแต่เมื่อสังคมมีการมีเรื่องของโครงสร้างเปลี่ยนไปนะครับครอบครัวก็จะมีขนาดเล็กลงคนหนุ่มสาวก็ย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษาและการทำงานดังนั้นนะครับปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแก่เดียวดายตายลำพังก็เป็นเรื่องที่พบเห็นกันมากขึ้นและกำลังสะท้อนปัญหาทางสังคมที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคาดคิดนะครับแน่นอนครับบ้านของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์หรือก้าวเข้าสู่แล้วนะครับก้าวเข้าสู่ Aging Society แล้วจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่อัตราการเกิดก็ลดลงส่งผลให้ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยนะครับต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังบางท่านนะครับไม่มีคู่ครองบางท่านลูกหลานอาศัยอยู่จังหวัดอื่นหรือบางท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วบางท่านก็ไม่มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งนะครับความโดดเดี่ยวไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ความโดดเดี่ยวยังหมายถึงการขาดปฏิสัมพันธ์ขาดคนรับฟังขาดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในสังคมผลกระทบที่ตามมาก็เป็นภาวะซึมเศร้ามีความวิตกกังวลหรือการละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองดังนั้นนะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวนะครับก็จะเห็นข่าวผู้สูงอายุเสียชีวิตในบ้านตามลำพังที่ชุมชนผมอยู่นะครับขนาดดูกันสอดส่องกันก็ยังมีเลยนะครับนอนเสียชีวิตตั้งหลายวันไม่มีใครรู้เลยนะครับก็เป็นข่าวให้เห็นนะครับบางท่านก็เสียชีวิตในบ้านพักในห้องเช่านะครับก่อนที่จะมีคนมาพบร่างของท่านก็หลายวันกลายเป็นภาพสะท้อนที่น่าเศร้าของสังคมยุคนี้นะครับบางรายก็จากไปโดยไม่มีญาติมารับรู้ไม่มีใครโทรศัพท์หาหรือไม่มีเพื่อนบ้านสังเกตความผิดปกติเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยากจนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการขาดการสัมพันธ์ทางสังคมความห่างเหินของสมาชิกในครอบครัวและระบบดูแลผู้สูงวัยที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอนะครับดังนั้นเรื่องของการตายลำพังก็ไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าชุมชนและสังคมกำลังอ่อนแอในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
1: ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
2: รู้ไหมครับหนังสืออะไรขายดีที่สุดในโลกอันแน่ไม่รู้ไม่เป็นไรลองศึกษาจะรู้แน่เลยครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หนังสือมหัศจรรย์คู่มือชีวิตเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพและทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณวันนี้เราไม่ขายแต่แจกฟรีหากอยากมีชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นลองศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราดูสิครับง่ายแสนง่ายเรียนฟรีเข้าใจง่ายขอกันเข้ามาได้เลยทุกบทเรียนคุณจะได้รับของที่ระลึกฟรีอีกด้วยชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีก

0: บทเพลงจาก JIL Music นะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างเป็นผู้จัดทำนะครับชื่อโลกสวยงามนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องของการตายอย่างโดดเดี่ยวของผู้สูงวัยนะครับหลายคนก็มองว่าปัญหานี้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันแต่ความจริงแล้วนะครับเป็นเรื่องที่จะต่อเนื่องไปถึงอนาคตของคนวัยทำงานในวันนี้นะครับการใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวการที่ไม่มีครอบครัวการขาดเครือข่ายทางสังคมก็อาจจะทำให้ความเสี่ยงของการแก่เดียวดายและตายตามลำพังเกิดขึ้นนะครับคำถามไม่ใช่เพียงแค่ว่าใครจะดูแลเราเมื่อแก่แล้วนะครับแต่คำถามจะรวมถึงเรากำลังสร้างความสัมพันธ์และชุมชนรอบตัวไว้มากพอหรือยังนะครับการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ได้ฝากว่าครอบครัวไว้กับครอบครัวนะครับการแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยู่เพียงกับครอบครัวหรือภาครัฐนะครับจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุการสร้างกิจกรรมในชุมชนการส่งเสริมอาสาสมัครเข้ามาเยี่ยมเยียนการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามความปลอดภัยผู้สูงวัยนะครับส่วนในระดับบุคคลนะครับการใส่ใจสุขภาพการใส่ใจผู้สูงอายุรอบตัวการโทรพูดคุยการแวะเยี่ยมเยียนหรือแม้แต่ทักทายเพื่อนบ้านสูงวัยอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งเล็กๆนะครับที่จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและป้องกันโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแก่เดียวดายตายลำพังไม่ใช่เรื่องราวของผู้สูงอายุบางคนนะครับแต่เป็นภาพรวมภาพสะท้อนของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้การมีอายุยืนขึ้นก็หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีการมีศักดิ์ศรีและมีผู้คนคอยเชื่อมโยงไม่ใช่การใช้ชีวิตด้วยความเงียบเหงาจนกระทั่งจากไปโดยไม่มีใครรับรู้
1: ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
0: เพลงจากอีทวงฟรายและคุณใหม่เจริญปุระครับตลอดเวลาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะ

0: รัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
1: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
0: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: นายเสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจัดฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่ 22 ถึง 23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน
3: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการ ชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
4: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่วอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วมเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platform สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond On Plus ได้ทันที
5: โดย On Plus เนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platformซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
4: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออม Plus เปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมปราโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
6: นายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
1: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอน รื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
7: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
8: มีคำสั่งนะครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปทหารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปทนะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีนะครับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ถึง9:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2 ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18 คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4 นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2 วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเหม็ดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรได้เวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนดายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: ้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบกันเป็นเรื่องราวที่แบ่งชาร์ตค่ะข้อเชิญชวนนะคะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าค่ะรวมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในงานมอวิชาการนะคะ2569ที่หัดใหญ่ค่ะโดยแบ่งชาร์ตเนี่ยรวมกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าค่ะก็จะมีการแข่งขันนะคะบอร์ดเกมวางแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาทค่ะกิจกรรมทดลองเล่นบอร์ดเกม Cash Up นะคะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากทีมที่ชนะในแต่ละกลุ่มก็รับบอร์ดเกมฟรีนะคะในวันพุธที่19สิงหาคม2569นี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสามารถเข้าไปสมัครรวมนะคะกิจกรรมกันได้นะคะก็เข้าไปดูที่เพจนะคะกองธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะให้น้องๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนเนี่ยได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวินน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกมือหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
3: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
2: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
4: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากนิริศพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรใน7สหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงาน และเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
7: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับทิ้งสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: บินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
8: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
9: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการถืออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
8: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
10: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซเกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่า JCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซ็งกะกุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในอีวานกิลกล่าวเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลก การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ทำให้ทัพชงโคม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงห์สะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปิน59-50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13: ความชัดเจนของการทำงานในด้านกิจการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปสู่หัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
12: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกัน81%ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุดมะทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2021-2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยเฟลิเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
15: ่คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
0: ์ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิตบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุก

ระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัวควีนออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพล้ำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินกวีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงกวีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิง2ชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มี1ชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

0: เทวินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างบอบบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3 ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล 1ก็พอนะ
0: เสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไป2 ช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8 ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดาน เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลุกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

0: กลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74 ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอาหมัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
1: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2 กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดสกัดสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50 เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศ งามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4 เขตเลือกตั้งรวม24 คนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันพบกันในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้ในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ค่ะอยู่ด้วยกันตลอด1 ชั่วโมงนี้ก็จะนำสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้หลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแปรปรวนบางวันแดดร้อนจนถ้าไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็อยู่ไม่ไหวแต่พอช่วงเย็นๆใกล้เลิกงานจะกลับบ้านฝนก็ตกลงมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง7 วันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับในช่วง7 วันนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับในช่วงวันที่7ถึงวันที่9นะคะและจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กรกฎาคมนี้ก็จะมีฝนกลับมาเพิ่มอีกครั้งค่ะเมื่อร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งคาดการว่าสำหรับภาคเหนือนะคะในช่วงปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60-70%ของพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนทางภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงต้นสัปดาห์นี้จะมีฝนร้อยละ20-40ของพื้นที่ค่ะแต่ประมาณวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60-170ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะในช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์นี้นอกจากนี้ค่ะก็มีข้อมูลของพายุใต้ฝุ่นบาหวีค่ะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศจีนหรือประเทศไต้หวันนะคะแนะนำให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางค่ะพูดถึงสภาพอากาศแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดค่ะหากไม่ได้ดูแลสุขภาพให้ดีก็อาจเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายก็ได้นำคำแนะนำจากทางกรมอนามัยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มจากการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้วเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบกระเพราค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารแล้วยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอีกด้วยและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยผักและผลไม้ตามฤดูกาลค่ะที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการเดินเร็วหรือว่าการเดินออกกำลังกายค่ะวันละประมาณ30 นาทีก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้และที่สำคัญค่ะคือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับวัยผู้ใหญ่ค่ะควรนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันสำหรับเด็กเล็กนะคะก็จะมีชั่วโมงการนอนที่ยาวนานกว่าผู้ใหญ่สักหน่อยเด็กเล็กก็จะนอนอยู่ที่ประมาณ 9-11 ชั่วโมงค่ะสำหรับผู้สูงอายุหลายคนมักจะคิดว่าเมื่อเข้าวัยสูงอายุนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะผู้สูงอายุก็ควรนอนหลับพักผ่อนประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตก็อาจจะทำให้นอนหลับยากหรือว่าตื่นกลางดึก การเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่ที่ไม่ควรเปลี่ยนนะคะก็คือชั่วโมงของการนอนคุณภาพของการนอนของผู้สูงอายุที่ลดลงเนี่ยทำให้หลายคนนอนไม่เพียงพอก็มีปัจจัยที่ทำให้ช่วงเวลาการนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพค่ะเช่นการงีบหลับในเวลากลางวันการนอนไม่เป็นเวลาหรือการเข้านอนเมื่อเวลานอนผ่านไปแล้วหรืออาจจะเป็นปัจจัยจากโรคต่างๆค่ะโรคประจำตัวหรืออาการปวดด้วยสาเหตุต่างๆความไม่สุขสบายของร่างกายก็เป็นปัญหาได้เช่นกันที่ทำให้การนอนหลับในผู้สูงอายุมีคุณภาพลดลงอย่างไรก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราพักรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกของเราค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ายิ่งโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ก็จะหนาวแต่ความจริงค่ะวันนี้7กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้ด้วยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค
2: ่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ชวดเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ชวดทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้านไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
1: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้ยังปลอดภัยค่ะ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นผลงานจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเพลงเพราะๆนะคะช่วยเติมเต็มความสดชื่นก่อนที่เราจะกลับมาเติมๆกันในสาระความรู้ที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงนี้เวลาที่เรามองท้องฟ้าในแต่ละวันเห็นดวงดาวกันหรือเปล่าคะโลกของเราซึ่งกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นในแต่ละช่วงของปีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันค่ะตอนที่สมัยเราเรียนเราอาจจะเคยเห็นภาพวงโคจรของโลกแต่ว่าวงโคจรของโลกนะคะไม่ได้เป็นวงกลมแต่ว่าเป็นวงรีค่ะก็ทำให้มีช่วงที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด แล้วก็มีช่วงที่โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดและบังเอิญว่าวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมเป็นวันที่โลกของเราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีและแม้ว่าโลกจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่ะแต่หลายประเทศก็ยังคงเผชิญกับอากาศร้อนขณะที่ในประเทศไทยก็เผชิญกับฤดูฝนสำหรับในปี2569นี้ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่าโลกจะเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมโดยมีระยะห่างประมาณ152ล้านกิโลเมตรแต่อยู่ใกล้อย่างนี้ก็ใช่ว่าโลกจะเย็นลงนะคะเพราะว่าฤดูกาลบนโลกไม่ได้เกิดจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แต่เกิดจากแก่โลกที่เอียงค่ะเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีความเอียงของแกนโลกนี่เองค่ะที่ทำให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้รับแสงอาทิตย์ในมุมที่แตกต่างกันรวมถึงได้รับแสงเป็นระยะเวลาที่ไม่เท่ากันก็ส่งผลให้อุณหภูมิความยาวของช่วงกลางวันกลางคืนตลอดจนฤดูกาลของแต่ละซีกโลกแตกต่างกันออกไปค่ะในช่วงเวลานี้ซีกโลกเหนือกำลังหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากกว่าจึงได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานกว่าปกติค่ะหลายประเทศในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าโลกจะอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีก็ตามค่ะส่วนทางซีกโลกใต้ค่ะจะได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าก็จะอยู่ในช่วงของฤดูหนาวค่ะและประเทศไทยของเรานั้นนะคะแม้จะอยู่ในซีกโลกเหนือแต่ว่าตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนดังนั้นการแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยค่ะไม่ได้อาศัยตำแหน่งของโลกที่อยู่ใกล้หรือไกลดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่อยู่กับอิทธิพลของกระแสลมมรสุมค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกค่ะคุณผู้ฟังคะจักรวาลที่อยู่เหนือศีรษะของเราก็มีเรื่องราวที่น่าศึกษาอีกมากมายค่ะหลายเรื่องก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดฤดูกาลการเพาะปลูกการเดินเรือหรือถ่ายทอดเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาและเมื่อพูดถึงดวงดาวและเรื่องเล่านะคะก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันที่7เดือน7ทั้งประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเทศกาลแห่งความรักเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามตำนานเรื่องเล่าของเทศกาลทานามาตะหรือเทศกาลดวงดาวของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเบื้องหลังนะคะมีตำนานความรักอันน่าประทับใจของดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาติดตามตำนานแห่งความ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงานร้อยงานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถจะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
2: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนส์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED ไปในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่ผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
3: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูด ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะ7เดือน7นะคะเราก็มีตำนานความรักของดวงดาวมาเล่าให้ฟังกันค่ะทางฝั่งของประเทศจีนหลายท่านน่าจะเคยได้ฟังเรื่องของสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวกันมาบ้างแล้วที่ว่าจะมีเพียง1วันในรอบปีค่ะที่ทั้งสองจะได้พบกันบนสะพานแห่งดวงดาวข้ามทางช้างเผือกส่วนตำนานทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าทานะบาตะหรือเทศกาลแห่งดวงดาวค่ะก็มีพื้นฐานมาจากนิทานของจีนเรื่อง7นางฟ้าและก็ได้รับการเล่าขานในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกค่ะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะคะซึ่งเรื่องเล่านี้ค่ะก็มีอยู่ว่ามีนางฟ้าองค์หนึ่งค่ะนามว่าโอริฮิเมะหรือเวกาเป็นลูกสาวของเทพผู้ครองสวรรค์เธองดงามขยันขันแข็งและเป็นที่เรื่องรือในหมู่เทพเรื่องฝีมือการทอผ้าที่งดงามวิจิตรหาตัวจับยากโอริฮิเมะทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดไปกับการทอผ้าจนแทบไม่ได้หยุดพักพระบิดาของเธอเห็นแบบนั้นก็ทั้งเป็นห่วงและก็สงสารค่ะไม่อยากให้ลูกสาวใช้ชีวิตอยู่กับการทอผ้าเพียงอย่างเดียวจึงจัดพิธีเลือกคู่ครองให้กับโอริฮิเมะได้พบกับผู้ที่จะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตในพิธีเลือกคู่มีชายหนุ่มมากมายให้โอริฮิเมะได้เลือกสรรค่ะแต่ชายหนุ่มที่โอริฮิเมะถูกใจกลับเป็นเพียงชายเลี้ยงวัวธรรมดานามว่าฮิโกโบชิหรืออันแตทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่วินาทีแรกที่สบตาเมื่อเทพผู้เป็นบิดาเห็นว่าทั้งสองถูกตาต้องใจกันจึงจัดให้ทั้งสองแต่งงานกันสมดังใจปรารถนาค่ะแต่ทว่าก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสองก็ลุ่มหลงอยู่ในความรักจนไม่ได้ทำงานทำการค่ะโอริฮิเมะไม่ยอมกลับไปทอผ้าดังเดิมส่วนฮิโกโบชิก็ละทิ้งวัวของตัวเองจนทำให้วัวเดินเพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์ก่อความเดือดร้อนแก่เหล่าเทพอย่างมากเมื่อพระบิดาของโอริฮิเมะทราบเรื่องก็โกรธและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงลงโทษทั้งสองให้แยกจากกันโดยเนรมิตแม่น้ำทางช้างเผือกขึ้นมากว้างกั้นไม่ให้ทั้งคู่ได้พบกันค่ะเมื่อทั้งสองต้องแยกจากกันโอริฮิเมะก็เศร้าโศกเสียใจจนไม่อาจทอผ้าได้สวยงามดังเดิมความหดหู่ไร้ชีวิตชีวาของเธอก็ทำให้พระบิดาเกิดความสงสารจึงยอมใจอ่อนแล้วก็อนุญาตให้โอริฮิเมะและฮิโกโบชิได้กลับมาพบกันปีละ1ครั้งในวันที่7เดือน7ของทุกปีค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อพบกันแล้วทั้งสองต้องกลับไปทำงานอย่างขยันขันแข็งดังเดิมไม่ละเลยหน้าที่เพราะมัวหลงอยู่ในความรักอีกต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถึงเวลาที่มาพบกันทั้งสองไม่อาจข้ามทางช้างเผือกไปหากันได้ทำได้เพียงยืนมองหน้ากันจากคนละฟากฝั่งของทางช้างเผือกฝูงนกกางเขนที่บินผ่านมาค่ะเห็นทั้งสองยืนโศกเศร้าจึงไถ่ถามสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อฝูงนกกางเขนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจพากันต่อตัวเรียงกันเป็นสะพานนกกางเขนทำให้โอริฮิเมะและฮิโกโบชิสามารถข้ามทางช้างเผือกมาพบกันได้อีกครั้งและเหล่านกกางเขนต่างสัญญาว่าจะกลับมาเป็นสะพานให้ทั้งสองได้ข้ามมาพบกันในวันที่7เดือน7ของทุกปียกเว้นในปีที่มีฝนตกเพราะสายฝนทำให้ฝูงนกไม่สามารถบินมาสร้างสะพานได้ในปีที่ฝนตกนั้นทั้งสองจะต้องเฝ้ารอการพบกันต่อไปอีก1ปีก็เป็นตำนานจากทางฝั่งของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเก็บความรู้จากกลุ่มดวงดาวในวันที่7เดือน7นะคะถ้าหากว่าฝนไม่ตกเราจะมองเห็นทางช้างเผือกขั้นกลางอยู่ระหว่างดาวเวกาในกลุ่มดาวพินกับดาวอันแตรในกลุ่มดาวนกอินทรีขณะเดียวกันค่ะเราจะได้เห็นดาวเดเนฟในกลุ่มดาวหงอยู่ตรงกลางทางช้างเผือกทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้ดาวทั้งสองดวงได้พบกันนอกจากนี้ค่ะหากสังเกตเห็นดาวเดเนฟแล้วไล่สายตาตามแนวทางช้างเผือกลงไปทางดาวอันบิลิโอผ่านกลุ่มดาวหงมุ่งสู่กลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนูก็จะเจอตำแหน่งใจกลางทางช้างเผือกค่ะซึ่งมีดาวฤกษ์และวัตถุบนท้องฟ้าอยู่อย่างหนาแน่นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากอยู่ในสถานที่ที่มืดสนิทไร้แสงรบกวนจะมีลักษณะคล้ายแถบเมฆพาดผ่านบนท้องฟ้าสวยงามมากทีเดียวค่ะขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตที่เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และเท เทศกาลทานาบาตะค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสาระสารพันแล้วแก้วภูมิลัดลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยา

0: ด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟากุนโดเบลิน่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโก้ทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงหน้าตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮันัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาร่าโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา 3:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนนีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่สีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากเกลื่อนแม่สีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่สีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศคุณชวลีคุณรวงทองคุณศรีสุดาคุณวินัยขับร้องนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นแผ่นตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะ

ผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มด้วยไพรพิสดาร

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูนาฏอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟัง4เพลงเลยค่ะ

ฟังแผ่นคร่างอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห้วงน้ำลึกโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอื้อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดย

0: รือไม่จำเป็นนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังไปรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคให้ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวนฤมลอุดมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่ครูสุรพลโทนวดิกศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่ง The Exodus Song เรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่คำร้องภาษาไทยจากเพลงฝรั่ง The Exodus Song คุณนภาหวังในธรรมจะขับร้องนำในเพลงร่วมทางเดินซึ่งเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงร่วมทางเดินจากละครของพลตรีโลหิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้เราจะฟังเพลงที่แปลงมาจากเพลงสากลกันนะคะเพลงแรกคือเพลงเหงาใจโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์ใส่คำไทยในเพลงสลิปปี้ลากูนเพลงที่สองนางคู่ฝันเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเสนีอุศนีสารแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงฝรั่งในภาพยนตร์นะคะเรื่อง April Love

จบไป2เพลงก็เป็นเพลงจะเรียกว่าเพลงแปลงก็ได้นะคะจากเพลงสากลมาเป็นเพลงไทยเพลงต่อไปคือรักฝังใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลแปลงมาจากเพลง An Affair to Rememberเพลงที่2ค้นหาเธอรอบโลกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์รูปสุดคุณสำเนียงม่วงทองค่ะใส่คำไทยในเพลงฝรั่ง Around the World จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะเพลงที่3คุณลินจงบุญนากรินทร์ขับร้องเพลงคืนนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยจากเพลง Tonight ในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ฟังได้เลยนะคะ3เพลง

เราได้ฟังเพลงแปลงหรือเพลงที่ครูเพลงใส่เนื้อไทยไปในเพลงต่างชาติพอสมควรแล้วนะคะก็ขอยุติไว้แค่นี้ก่อนคราวนี้ฟังเพลงชมโฉมโดยคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติต่อได้ชมละเวงคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสลายไกรเลิศและชมนางนาโดยคุณธานินอินทรเทพคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเริ่มด้วยชมโฉม

ที่จบไปนั้นมีเพลงชมโฉมชมละเวงและชมนางนาชุดต่อไปจะเริ่มด้วยชื่นชู้เป็นชื่อเพลงนะคะคุณนฤทธิ์อารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและครูปีชาเมตไตรเพลงที่2ชื่อเพลงชื่นใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณบีนัทกันโสพลขับร้องเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ชื่นหัวใจขับร้องโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเราฟังเพลงชื่นรักตากนางคุณชรินทร์ นันทนครและคุณรวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและกฤษมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและตัวไกลใจห่วงคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิกขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดยวงดนตรีคณะศิวารมเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์ มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

หวนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันซะก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อวันนี้เสนอเรื่องของคารวะธรรมที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระประกอบด้วยข้อความที่ให้เกิดประโยชน์เราจะเข้าใจธรรมะข้อนี้แล้วนำไปปฏิบัติได้จิตเราต้องเป็นอารมณ์เดียววันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังนึกถึงพระสงฆ์เจริญสังขานุสติเริ่มจากการนึกถึงกรรมสังโฆสังโฆสังโฆเหมือนเวลาที่เราเจริญพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเริ่มต้นโดยการใช้คำว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละแต่คราวนี้มานึกถึงสังโฆคือหมู่สงฆ์แปลว่าหมู่นึกยังไงนึกถึงคนที่ทำความดีอะไรในโลกนี้มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วข่าวเนี่ยเขามักจะลงเรื่องความชั่วเพราะมันขายได้คนสนใจใช่ไหมแต่คนดีๆมีอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือมีศรัทธามีศีลคนเหล่านั้นมีอยู่ในโลกนี้ท่านผู้ฟังมีอยู่เราเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าสงฆ์สงฆ์แปลว่าหมู่นึกถึงสังโฆนะนึกถึงคนทำความดีเอาไว้หมู่ไม่ใช่หมู่ทั่วๆไปเพราะหมู่มันเยอะคนทำชั่วก็มีใช่ไหมในสังคมเราแต่เราหมายถึงหมู่คนที่ทำความดีฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนนี่ก็เรียกว่าสาวกไงเราจะใช้คำว่าสาวกกับสังโฆ

0: สถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนฤมลอุดมพรรายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือ K9 ออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมู่เด้งภายในงาน Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
2: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้ง Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: 9วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกหลายเรื่องใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานแล้วมาเติมเช้านี้ลดเกือบ3บาทเลยนะ2บาทกว่า
0: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะ
1: คะ
0: พี่น้อยแล้วก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไปเร่งที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการลดราคาน้ำมันเมื่อวานนี้แล้วพอจบการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็รับลูกของท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ทันทีเลยนะ
0: ทันทีเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานที่ฉันก็รอข่าวอยู่นะว่าเอ
1: ๊ะ
0: ผลการประชุมจะอย่างไรแต่ก็สักประมาณ6โมงเย็นก็มีสายส่งมาแล้วล่ะว่าที่ประชุมเนี่ยเขาก็สรุปกันตอนนี้ก็รอข่าวอย่างเป็นทางการที่แพร่หลายกันสักนิดหนึ่งนะคะก็คือล่าสุดกบง.เมื่อวานนี้ก็ประกาศลดราคาน้ำมันแล้วปั๊มสรุปปตท.กับบางจากปั๊มขายปลีกก็รับช่วงต่อไปลดราคาเช่นกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบกัน
1: พี่พงษ์นเรศบอกว่าน้ำมันลงแล้วครับดีเลยทำให้นึกถึงตอนที่น้ำมันจะขึ้นใช่ไหมกลางคืนสักไม่เกินสัก2ทุ่มเนี่ยก็รอประกาศกันผู้คนก็จะเตรียมไปเติมน้ำมันไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือลักษณะถ้าย้อนรอยกลับไปน้ำมันสถานการณ์คลี่คลายใช่ไหมคะในส่วนของการสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็ใดๆในสถานการณ์โลกนะคะท่านนายกก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นก็ประกาศเลยก็คือลักษณะตอนที่เหมือนน้ำมันจะขึ้นก็ประมาณนี้แหละพอน้ำมันจะลงก็ประมาณนี้
0: คือถ้าย้อนกลับไปสักช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะมีวิกฤตเรื่องของพลังงานกัน
1: ค่ะ
0: เวลาน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยสักประมาณเย็นๆนะสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแล้วแต่ว่าในช่วงหลังจากที่มีวิกฤตทางด้านของพลังงานเนี่ยก็จะมีสัก 3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็ยังมีการประกาศกันเกิดขึ้นมา
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็ลุ้นเรื่องของทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ปีนี้ให้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะหลายเสียงก็ออกมาระบุว่าเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกว่ารัฐบาลจะมีโครงการโน่นนี่นั่นพอมีเสียงสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาค NGO เอกชนต่างๆก็ฟังเสียงประชาชนนะคะหลายคนก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลที่เข้าใจการทำงานนะคะในส่วนของราชการด้วยก็เรื่อง Early Retire อีกนะคะมีหลายเรื่องนะวันนี้มีที่จะได้ติดตามกันนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะมาฟังผู้ชม8กรกฎาคม2569แรม9ค่ำเดือน8อีกไม่นานก็จะออกพรรษาใช่ไหมเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษา
1: จะออกแล้ว
0: สิ้นเดือนก็จะเป็นมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง2วันติดคือจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษา
1: ค่ะก่อนจะถึงวันนั้นก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงได้มาไล่เรียงกันนะคะขณะที่หลายๆท่านก็ตามข่าวไปกับเราทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชรัญชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระช่างเทคนิคของเราก็พี่สายชนนีสั่งนะคะแล้วเราก็ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันเรื่องดินฟ้าอากาศมาอัปเดตกันหน่อยเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะภาคเหนือแล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาว บาหวีนะฮะบาวีนะฮะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนรายงานอากาศเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจมากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้หลายท่านก็ตามเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเดี๋ยวต้องระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารทั่วไปหลายท่านก็บอกว่าเกษตรกรพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานใช้น้ำมันนะคะยิ่งมีข่าวดีว่าน้ำมันราคาลดลงเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อเนื่องด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นะคะท่านนายกก็สั่งการให้รัฐมนตรีพลังงานดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงจัดโครงการนี้เลยไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เมื่อวานนี้พอเสร็จในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีท่านรับลูกนะที
1: ่
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องของการประชุมปรับเรื่องของราคาน้ำมันก็มีการเรียกประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้ผลการประชุมก็มีมตินะคะในการปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยลงทั้งกลุ่มดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินค่ะที
1: ่
0: จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลค่ะก็ปรับลดลง2.56 บาทสตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดก็ปรับราคาลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะซึ่งก็มีผลวันนี้เป็นต้นไปหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยออกมานะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางปท.แล้วก็บางจากก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกนะคะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลตามที่มติกบน.เนี่ยเขาได้มีการออกมาก็คือแก๊สโซฮอลลดลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะลดลง2.56 บาทสตางค์ต่อลิตรก็มีผลเมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าน้ำมันลดราคาดีเลยนะคะแล้วก็รายงานกันเข้ามาค่ะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างปานิแซจีทักทายเรามาด้วยผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าติดตามฟังเราจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับนะคะพี่สุเทพก็มาแล้วพี่พิกุลสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะรับฟังข่าวยามเช้าอยู่ลุงณก็ฟังอยู่นะคะพี่ยานาโชธพี่พี่สมัยน้องแอลน้องน้อยแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพี่กิติมาแชร์ทุกวันจ้าน้อง
0: ขอบคุณค่ะ
1: ป้าวันดีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วพี่เอรามพี่รัตีพี่พระพรึงนะคะหลากหลายมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันหรือบางท่านฟังอยู่ในช่องทางอื่นๆนะคะทางหอกระจายข่าวหรือว่าวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณกันขอบคุณมากส่วนน้องเชียงทูลนี่ผู้ใหญ่ถาวรก็บอกว่าสีสเกตเดอร์ครับ2-3 วันมานี้ที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมคะหลังจากฝนตกมาได้ 2-3 วันใช่ทางอีสานฝนตกก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะแห้งกรอบกลับชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นภาพเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็ฟื้นคืนสู่สภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ป้าพี่ดาวอรุณกับมน้องย่าใสรับฟังชัดเจนค่ะพี่จำลองบอกฟังอยู่วัดเผาเคืองพี่นิตยาอากาศดีจ้าอ้าวคุณผู้ฟังที่เช้านี้อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่อากาศดีแค่ไหนยังไงบอกเรามาหน่อยเหมือนเราได้แชร์บรรยากาศดีๆจากพื้นที่ผ่านรายการข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะเราก็จะนำมาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตกันหลายๆเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความตกลงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศเดี๋ยวมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียอีก2วันนะ9กับ10กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำคณะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสินค้าประมงซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เปิดเผยถึงภารกิจการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการท่านจะไปมาเลเซียเนี่ย 9-10 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะซึ่งประเด็นหลักในการหารือก็จะเน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งกับปลา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ตัวท่านแล้วก็ทางนายกมาเลเซียได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การเยือนมาเลเซีย9ถึง10กรกฎาคมของท่านนายกนะคะก็จะช่วยเปิดทางให้การค้าและส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของการสอบรับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแต่งตั้งแล้ว 15,000 รายเน
1: ี่
0: ยเขาก็มีการไปตรวจข้อสอบ
1: นะอันนี้กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมา
0: ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ในบัญชีที่เป็นบัญชีต้องสงสัยเนี่ยเขาก็มีการเรียกบรรจุก็คือตามระเบียบแหละพอสอบเสร็จมีการขึ้นบัญชีก็เรียกนะเรียกบรรจุ 15,000 รายแล้วใน 15,000 รายเนี้ยทางคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเขามีการไปตรวจข้อสอบ 15,000 รายสำหรับบุคคลที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจสอบล่าสุดเองนะครับทางด้านของนายอนุชินทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านระบุนะครับว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเองได้มีการสั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการค่ะใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือว่ามีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงเนี่ยจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็จะมีการเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอขบวนการทางศาลนะคะในส่วนของหน่วยงานการตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาทำงานร่วมกันที่จะตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อที่จะไปดูถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในกรณีของการสอบข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและคือตอนนี้อยู่ระหว่างในส่วนของมีบางท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ถูกกล่าวหาทางปปช.เองปปท.เองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าอยู่ระหว่างในส่งการหลบหนีแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความนะเพราะว่าบางคดีเนี่ย10ปีอย่างเช่นยกตัวอย่าง10ปีก็จะหมดอายุความแต่ว่าในลักษณะเช่นนี้อายุความไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็กล่าวต่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทางรัฐบาลนะท่านบอกว่ากลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งที่ทุจริตเนี่ยให้หมดไปในจากระบบราชการซึ่งรัฐบาลก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่ายังไม่มีรัฐบาลไหนที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าชุดนี
1: ้
0: เพราะ เราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นอันนี้ท่านบอกนะคะและท่านบอกว่ารังเกียจเรื่องของการทุจริตอย่างยิ่งโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะชะล้างความสกปรกออกจากระบบราชการให้สิ้นซากซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะคะได้นำเรียนในเบื้องต้นมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้กับการที่จะไปติดตามว่าการตรวจสอบนั้นไปถึงในส่วนตรงไหนกันแล้วค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังใครตามเรื่องของ Early Retire บ้างอ่ะพิมพ์กดเลข8มา
0: เชื่อว่าตามเพราะว่าอย่างเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในระบบเราก็ต้องตามข่าวสารความคืบหน้าที่เกี่ยวกับเราแล้วก็พี่น้องประชาชนในอีกหลายส่วนเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าหลายท่านก็ตามข่าวนี้หนึ่งในนั้นก็คือว่าจะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดยังไงบ้างเพราะมีข่าวมาทั้งหลากหลายเรื่องของการรีดีทายเรื่องของการปรับระบบใหม่ในการรักษาพยาบาลว่าข้าราชการบรรจุใหม่จะเป็นระบบประกันสุขภาพนะคะหรือความคืบหน้าเป็นยังไงกันยายนนี้หรืออย่างไรจะทันไหมหรือว่าต้องปี70หรือเปล่านะคะอ่ะมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวถามก่อนใครตามเรื่องนี้อยู่อ่ะพิมพ์เลข8โอ้โหตามหลายท่านนะพี่วนิดาพี่ดาวอรุณกมลพี่นพพรใครตาม888มาเลยตอง8มาอ่ะเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือที่เราเรียกว่า Early Retire นะคะเพื่อลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีจะเริ่มนำร่องในกลุ่มข้าราชการพลเรือนภายในปีงบประมาณ2570แล้วก็เล็งปรับระบบรักษาพยาบาลข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้ระบบประกันสุขภาพนะคะเพื่อบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ลุยเลยเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นี่แหละค่ะที่เราเรียกกันสั้นๆไปเร่งศึกษาแนวทางในเรื่องนี้นะคะเรื่องของ Early Retire นี่แหละเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากตอนนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากส่งผลกระทบต่อแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนการดำเนินการดังกล่าวนะคะจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่กับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้ท่านก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะแทนได้ในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกนะคะก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปทางนี้จะไม่มีการบังคับนะคะคือเน้นความสมัครใจแต่จะใช้สิ่งจูงใจและก็พัฒนาทักษะใหม่หรือว่าให้อัพรีสกิลนะคะให้รีสกิลต่างๆเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.นะคะเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบท่านรองนายกยังได้พูดถึงแนวคิดการปรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการนะคะมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนนะคะปกติเราก็เบิกจ่ายตรงเนาะข้าราชการก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า Medical Hub ของประเทศสำหรับข้าราชการระบบเดิมในระบบนะคะข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นก็จะยังคงสิทธิไว้นะคะในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะนะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวของการบริหารจัดการกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้เชื่อว่าหลายท่านติดตามอย่างแน่นอน
1: ใช่นะเพราะว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องข้าราชการใหม่ก็จะได้นะเริ่มปีอย่างไรอะไรเนี่ยต้องรอรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนส่วนหนึ่งที่หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นคุยกันหลังไมค์เนาะประมาณว่าถ้าได้เข้าโครงการEarly Retireเนี่ยบางท่านมีโปรแกรมมีวางแผนอยากจะลาออกปกติอยู่แล้วก็จะได้เงินส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้เงินก้อนออกไปด้วยเลยนะก็ลองดูนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆในโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือนแต่ระหว่างนั้นก็ต้องไปเรียนรู้อัพสกิลขึ้นมาอีกรีสกิลขึ้นมาอีกนะคะอ่ะเราก็ตามกันต่อไประบบข้าราชการไทยจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือถ้าเรียกง่ายๆเมื่อวานนี้ประกาศรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของนายกเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะออกประกาศค่ะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏนะคะว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ได้รับการประกาศผลครบ50เขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะกกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง10เขตเลือกตั้งรวม24คนแล้วเช่นกันสำหรับกกต.ก็ระบุนะคะว่าประกาศผลการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไตร่สวนหรือว่าวินิจฉัยหากมีเหตุอันสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะเมื่อฟังปปส.ก็มีการออกมาระบุว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเดี๋ยวก็จะมีหารือกันในวันศุกร์นี้นะคะ10กรกฎาคมนี้ในส่วนของความคืบหน้าอื่นๆต่อไปหลังจากที่มีข่าวแอร์โฮสเตสไทยนะคะแอร์โฮสเตสไทยเนี่ยถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียหลังลักลอบขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะคะการสืบสวนต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลในเครือข่ายเป็นลำดับไปนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ตอนนี้ DSI ได้รับเป็นคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติไปต่างประเทศไว้เป็นคดีพิเศษแล้วนะคะก็ย้ำกันว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะประชุมหารือคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งเห็นบอกว่าอยู่ฝั่งสปป.ลาวด้วยนะเป็นกลุ่มผู้โอนเงินแล้วก็เจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ต่อไปนะคะเบื้องต้นตอนนี้ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยเขาพบว่ามี2คนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวการหลักในเครือข่ายนี้ก็เลยเนี่ยในส่วนของเป็นเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษไปแล้วนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นรออยู่รวมไปถึงกรมอนามัยนะคะเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงนี้ละค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะพร้อมๆกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้มสท.จะมีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้ฟรีนะคะที่มสท.เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันพักกันครู่เดียวค่ะติดตามติดข้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เฮ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
6: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569 Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โพสต์ข้อมูลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์คริสเตียนดิออร์คัลเจอร์ฟอร์วินเทอร์2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงฉลองพระองค์ชุดเดรสที่ถูกถ่ายทอดความงามผ่านองค์ประกอบของเสื้อผ้าไหมจับเดรสสีดำบริเวณช่วงไหล่และลำตัวสร้างมิติของโครงเสื้อด้วยเส้นพับที่เรียบคมตัดกับกระโปรงผ้าไหมทอลายกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นองค์ประกอบผืนผ้าไหมถูกทอด้วยเทคนิคการจกดอกลอยและปักประดับลูกปัดแก้วสีดำและก็จับเดรปด้านหน้าให้เกิดจังหวะการทิ้งตัวอย่างนุ่มนวลถ่ายทอดความร่วมสมัยผ่านการผสานงานออกแบบเข้ากับคุณค่าของหัตถศิลป์ไทยเป็นผ้าที่ทรงเลือกนำไปตัดเย็บเมื่อครั้งเสด็จงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยทางกรมศิลปากรได้รายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุด ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงานและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการผลักดัน FTA ไทย EU และดูแลราคาน้ำมันในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ตัวย่อว่าอย่างนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี2เรื่องสำคัญอันได้แก่ข้อแรกคือผลักดัน FTA ไทย EU ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งปัจจุบันนั้นสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายคณะเจรจาไปจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้างต่างๆเพื่อผลักดันการเจรจารอบที่10ครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน2569ให้มันมีความคืบหน้าสูงสุดและข้อที่2คือดูแลราคาน้ำมันในประเทศโดยมอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนและก็เร่งลดภาระค่าครองชีพต้นทุนการขนส่งและการผลิตเมื่อปัจจัยมันเอื้ออำนวยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมที่ชื่อว่า ABAC ชูความร่วมมือรัฐเอกชนผลักดัน Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Advisory Council หรือตัวย่อABAC ครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมอาวานี่พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่า ABAC เป็นกลไกสำคัญของ APEC ที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้โครงการลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและเป็นการขยายโอกาสการลงทุนพร้อมเน้นย้ำอีกว่าเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจมีคุณค่าโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันข้อเสนอจาก ABAC นี่แหละไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพลังงานให้พิจารณาในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมกันด้วยตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรอบที่9มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปี2569กันต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่9ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพิ่มอีก8ประเด็นด้วยกันก็ส่งผลให้ภาพรวมการเจรจาบรรลุผลแล้วประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดแหละครับและเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปีนี้กันต่อไปแล้วความคืบหน้าดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการทำงานอย่างเต็มที่ของทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ครับรวมถึงแรงสนับสนุนทางการเมืองภายหลังจากการหารือในระดับสูงของทั้ง2ฝ่ายแล้วครับทั้งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันเลยครับในการเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจารอบที่10ก็จะมุ่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับและก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นมีการเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อลดรายจ่ายประจำและรองรับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับโดยภาครัฐบาลได้เตรียมปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.ไปเร่งศึกษาแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570นี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับก็ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนแล้วครับทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่ไปกับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้อย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกกันก่อนแล้วครับก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆขยายผลไปยังองค์การมหาชนและฝ่ายความมั่นคงในลำดับต่อไปกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการบังคับแต่จะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่หรือรีสกิลเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนั่นเองครับ แล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของประเทศไทยสำหรับข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เลือกครับตามความสมัครใจคือเลือกได้ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นจะยังคงสิทธิเดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการทลายโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ชื่อว่าบาชิกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังสคบตำรวจและอย.ไปทลายโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบาชิซึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินี่แหละครับโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชินี่แหละครับทางอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปสืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจากการตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่ผลิตณสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยี่ห้อบาชิจำนวน400ขวดด้วยกันและผลิตภัณฑ์ไม่ทราบชื่อลักษณะบรรจุซองอีก 3,000 ซองและยังมีวัตถุดิบ15ถุงบรรจุพันเปล่าฝาแคปซูลอีก5ลังด้วยกันและยังมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องซีลและอุปกรณ์การผลิตอีก6รายการผู้ดูแลสถานที่ก็รับสารภาพเลยครับว่าได้ลักลอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนนำไปจัดเก็บบรรจุกล่องและกระจายสู่ท้องตลาดนั่นเองครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจค้นนั่นก็คือโกดังเก็บสินค้าเลขที่ 35/9 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่มันไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทรามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิยี่ห้อลิโซยี่ห้อลิด้ายี่ห้อวันเดย์ไดเอทยี่ห้อไอดอนสลิมยี่ห้อเดลล่าเอสยี่ห้อแม็กซ์โกสลิมพลัสอย่างนี้เป็นต้นรวมของกลางแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่า 10,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าก็กว่า3ล้านบาทแล้วครับทางเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดทั้งหลายไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบก็พบแล้วครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ผลเป็นบวกต่อสารไซบูทรามีนเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าพบสารไซบูทรามีนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่มีเลขอย.ก็ขอให้หลีกเลี่ยงทันทีอย่าไปใช้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งไม่ว่าสุขภาพด้านไหนเรื่องอะไรควรตรวจสอบสถานะการอนุญาตผ่านเว็บไ อย. LINE ก็ที่ @FDA ไทยหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้และหากพบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางอย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปกันที่เรื่องโอกาสทองของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการของการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้คณะผู้แทนจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบงานและโปรแกรมการประชุมอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุเลยครับว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมคู่ขนานของกลุ่ม G7 คือกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่ม G24 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจสู่สายตานานาชาติกันด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วขึ้นรวมถึงการกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งเดิมนี่แหละครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยตลอด35ปีที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะเมื่อฟังคำมาบอกข่าวดีค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทจะจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งในส่วนของมสทนั้นวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมสทท่านก็เชิญชวนนะคะได้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเพราะว่าแล้วนะคะทราบมาว่านิทรรศการครั้งนี้ได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้นที่พระองค์ยังทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะศึกษาต่อในส่วนของในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทนะคะแล้วก็ครั้นเมื่อส่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะคะรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมสทด้วยที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาเป็นเวลาอย่างดีระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงที่นะคะเปิดให้ประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเดินทางเข้าไปร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะไปกันได้ที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มสท.ดูกันไปได้นะคะชมกันไปได้ยาวๆเริ่มวันนี้วันแรกจนถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจมสท.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี
1: ้ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบ